1ชุดได้เลย1ชุดจะมีอยู่ทั้งหมด3แผ่นนะคะกิจกรรมนี้จะทำเป็นคู่สีฟ้าระบายแสดงปริมาตรของน้ำมะพร้าวในแถบกระดาษอันนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะน้ำส้มระบายสีส้มน้ำมะนาวระบายสีเขียวน้ำมะพร้าวระบายสีฝาคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์แล้วนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วเด็กๆแจกอุปกรณ์นะคะให้แต่ละคู่แล้วเริ่มระบายสีได้เลยค่ะ

0: ำเสร็จแล้วคู่ไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆวางเรียงกันแบบนี้ค่ะน้ำส้มเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเด็กๆสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเปรียบเทียบเศษนี้เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมลูกซึ่งเศษส่วนนะคะเราบอกปริมาณของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้มาใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยกลุ่มที่5ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะช่วยมาอ่านคำถามพร้อมกัน1ครั้งแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามค่ะอ่ะคำถามของคุณครูคำถามต่อไปแม่ทำน้ำส้มหรือน้ำมะนาวได้มากกว่ากัน
1: น
0: ้ำส้มหรือน้ำมะนาวคะ
1: น้ำส้ม
0: ทำน้ำส้มได้มากกว่านะคะจากเมื่อสักครู่เราบอกแล้วใช่ไหมลูกว่าน้ำส้มมากกว่าน้ำมะนาวใช่ไหมคะซึ่งน้ำส้มนี้มีปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลน้ำมะนาวนะคะมีปริมาตรเศษ1ส่วน4ของโหลน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าดังนี้เลยหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันให้กลุ่มที่1ตอบดีกว่ากลุ่มที่1แม่ทำน้ำมะนาวหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันคะลูก
1: น
0: ้
1: ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวเด็กๆดูจากภาพเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรน้ำมะพร้าวมากกว่าน้ำมะนาวใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวมีปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลมากกว่าน้ำมะนาวที่มีปริมาตรเศษ1ส่วน4ของโหลดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ2ส่วน4หรือเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆทุกคนตอบพร้อมกันนะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะแม่ทำน้ำส้มหรือน้ำมะพร้าวได้มากกว่ากันมีใครหลงไปหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมลูกน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวได้ปริมาตรเป็นยังไงกันเท่ากันเด็กๆอาจจะดูจากแถบกระดาษของตัวเองก็ได้นะคะน้ำส้ม2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนน้ำมะพร้าว2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของโหลนะที่โหลทั้ง3นี้มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นน้ำส้มที่มี2ส่วนกับน้ำมะพร้าวที่มี2ส่วนก็มีปริมาตรเท่ากันแล้วเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรลูกสรุปการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ยังไงคะเป็นเท่าไหร่ลูก
1: เ
0: ศษอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะข้อที่1ขึ้นมาแล้ว1 2 3เริ่มค่ะ
1: เศษ

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของเด็กๆนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะเวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเศษส่วนแรกเศษ2ส่วน6ของ1หน่วยเศษส่วนที่2เศษ5ส่วน6ของ1หน่วยเศษส่วนทั้ง2นี้มีตัวส่วนเท่ากันไหมลูกมีตัวส่วนเป็นอะไรคะเป็น6เท่ากันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเศษส่วนแรกเศษ2ส่วน6นะคะของ1หน่วยเหมือนกันนะเศษส่วนที่2เศษ5ส่วน6ของ1หน่วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเมื่อเราเปรียบเทียบกันเด็กๆนะคะสามารถใช้แถบกระดาษ1แผ่นแทนเศษส่วนแทน1หน่วยได้เพราะฉะนั้น1หน่วยของเศษ2ส่วน6กับ1หน่วยของเศษ5ส่วน6เท่ากันไหมคะ1หน่วยของเศษ2ส่วน6กับ1หน่วยของเศษ5ส่วน6เวลาเราจะมาเปรียบเทียบกันจะต้องเป็น1หน่วยที่เท่ากันนะคะเห็นไหมแถบกระดาษทั้ง2แถบนี้จะต้องเท่ากันเลยใช่ไหมคะจากนั้นเศษ2ส่วน6กับเศษ5ส่วน6เด็กๆจะต้องแบ่งแถบกระดาษออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะคุณครูก็ได้แบ่งให้แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ให้กับนักเรียนแต่ละคู่ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูได้เตรียมแถบกระดาษแทน1หน่วยที่แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ให้นักเรียนกลุ่มละ2แผ่นเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มนำขึ้นมาเลยค่ะเลยนะคะแล้วเด็กๆวางเหมือนคุณครูเลยลูกนะคะวางแผ่นที่1และแผ่นที่2วางให้จุดเริ่มต้นตรงกันเศษ2ส่วน6เด็กๆต้องระบายกี่ส่วนคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เศษ2ส่วน6เด็กๆต้องระบายกี่ส่วนต้องระบาย2ส่วนนะคะให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนมา1คนเพื่อระบายสีแถบกระดาษแถบที่1 2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนเพื่อแสดงเศษ2ส่วน6นั่นเองนักเรียนปลายทางลงมือทำไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลย

ระบายไปแล้วเมื่อสักครู่แล้วยังระบายไม่เสร็จนะคะคุณครูให้เวลาระบายต่อให้เสร็จตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะคะระบายสีแถบกระดาษแถบที่2แสดงเศษ5ส่วน6ลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางระบายสีแสดงเจตห้าส่วนหกหรือยังเรียบร้อยนะนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังคะเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วนะอ่ะมาดูการเจตห้าส่วนหกเด็กๆระบายกี่ส่วนคะลูกห้าส่วนจากทั้งหมดหกส่วนของเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมไหนใครเลือกสีเขียวเหมือนของคุณครูเลยคนละสีกันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราแค่ระบายสีแสดงเจตห้าส่วนหกให้ถูกต้องก็พอหลังจากนั้นให้เด็กๆแต่ละกลุ่มแต่ละคู่นะคะวางแถบกระดาษให้ตรงกันเด็กๆวางจุดเริ่มต้นที่หนูระบายสีให้ตรงกันนะคะแล้วเด็กๆมาเปรียบเทียบดูสิว่าส่วนที่ระบายสีของเศษ2ส่วน6หรือเศษ5ส่วน6ที่

มากกว่าคะส่วนที่ระบายสีของ75ส่วน6ใช่ไหมลูกที่มากกว่าดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ดังนี้เลยนะคะเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน6เป็นยังไงคะน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ได้ยินเสียงเชฟดังกว่าใครนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนไหมคะเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6นะคะหรือเราเขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่าได้แบบนี้เลยเศษ2ส่วน6น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เด็กๆยังจำได้ไหมเครื่องหมายน้อยกว่าแหลมๆของเราหันไปทางซ้ายใช่ไหมคะปากอ้าจะไปกินตัวที่มากกว่านั่นเองต่อไปถ้าเรานะคะมาดูที่ตัวที่มากกว่าหรือเราเขียนได้ว่าเศษ5ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะลูกเศษ5ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเศษ2ส่วน6นะเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6หรือเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่าก็จะได้เศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ2ส่วน6เด็กๆดูนะปากอ้าจะหันไปกินจำนวนที่มากกว่านั่นเองนะคะเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆอย่าเขียนสลับกันนะคะต่อไปข้อที่1ผ่านไปมาดูข้อที่2เด็กๆทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ1 2

0: เมื่อสักครู่ถามว่าเศษส่วนใดมากกว่าใช่ไหมคะลูกข้อ2นี้ถามว่าเศษส่วนใดน้อยกว่าเด็กๆอ่านโจทย์แล้วเศษ4ส่วน6ของ1หน่วยกับเศษ3ส่วน6ของ1หน่วยอ่านโจทย์แล้วใครทราบแล้วว่าเศษส่วนใดน้อยกว่านักเรียนต้นทางมีคนทราบแล้วนะคะมือลงเลยนักเรียนปลายทางล่ะทราบหรือยังคะถ้าทราบแล้วนะคะเด็กๆตอบให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยหรือใครยังไม่ทราบเมื่อสักครู่นี้มีคนไม่ได้ยกมือด้วยใช่ไหมแสดงว่ายังไม่ทราบใช่หรือไม่เดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันแทนแถบกระดาษด้วย1หน่วยเหมือนกันนะคะเศษ4ส่วน6คุณครูก็แทนแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็น1หน่วยนะเศษ3ส่วน6ก็แทนแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย1หน่วยเหมือนกันเด็กๆดูนะ1หน่วยของทั้ง2เศษส่วนนี้เป็นยังไงกันเท่ากันนะคะแล้วแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกเราจะต้องแบ่ง1หน่วยออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: แบ่งออกเป็น6ส่วนทั้ง2แถบเลยไหมคะทั้ง2แผ่นเลยเพราะว่าเศษส่วนทั้ง2นี้มีตัวส่วนเป็น6เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบ่งแถบกระดาษของเราเป็น6ส่วนเท่าๆกันจากนั้นระบายสีแสดงเศษ4ส่วน6ของกระดาษ1แผ่นหรือว่าของ1หน่วยนี้ระบายกี่ส่วนคะลูกระบายไป4ส่วนคุณครูระบายเลยดีไหมคะคุณครูระบายเลยนะ1 2 3 4ส่วนที่ระบายสีแสดง3ส่วน1 2 3เราก็ระบายสีแสดงทั้งเศษ4ส่วน6และเศษ3ส่วน6เรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆตอบคำถามได้หรือยังว่าเศษส่วนใดน้อยกว่าคือเศษส่วนใดคะเศษอะไรลูก
1: เศษ
0: 3ส่วน6ใช่ไหมเพราะว่าอะไรดูจากตรงไหน
1: ตรงที
0: ่
1: เราระบาย
0: สีเราระบายสีเศษ3ส่วน6น้อยกว่าระบายสีเศษ4ส่วน6ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน6ก็เป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเด็กๆมาช่วยกันเขียนเปรียบเทียบเวลาเราจะเขียนเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรบอกได้ว่าเศษ4ส่วน6เป็นยังไงกว่าคะลูก
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเก่งมากมากกว่าเศษ3ส่วน6หรือเขียนแทนด้วยเศษ4ส่วน6

0: ่า 7.3/6 เด็กๆดูสัญลักษณ์เห็นไหมปากอ้าหันไปทางจำนวนที่มากกว่านะต่อไปหรือ7.3/6เป็นยังไงกว่าคะน้อยกว่า7.4/6หรือเขียนแทนด้วย7.3/6น้อยกว่า7.4/6แบบนี้นี่เองปินทานไหมคะนั่งตัวตรงแล้วหันมาช่วยกันสรุปนะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณครูนำแถบกระดาษที่เด็กๆระบายสีในข้อที่1มารวมกับแถบกระดาษที่ระบายสีในข้อที่2ได้เป็น4แผ่นแบบนี้เด็กๆเศษส่วนไหนน้อยสุดคะเนี่ย
1: เศษ2/6
0: และเศษส่วนไหนมากสุดคะเด็กๆก็ดูจากส่วนที่ระบายสีไปเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมมาดูข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทน1คนออกมาเขียนเครื่องหมายนะเศษ3/6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ2/6แล้วเราจะเขียนเครื่องหมายอะไรนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วออกมาเขียนที่หน้ากระดานของห้องตัวเองได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางมือลงก่อนใครจะออกมาสุ่มเดี๋ยวคุณครูนับถึง3นะ1 2 3บีมนะคะนั่งหน้าสุดเลยนะคะแล้วก็ยกมือเร็วกว่าใครบีมเขียนเครื่องหมายค่ะ7.3/6มากกว่าหรือน้อยกว่า7.2/6บีมเขียนเครื่องหมายถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยปรบมือให้กับบีมหน่อยค่ะเด็กๆคนเดินเหมือนกันถ้าได้ออกมาเฉลยก็เขียนเหมือนบีมใช่ไหมคะเครื่องหมายมากกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ7.3/6มากกว่า7.2/6นั่นเองนะคะนี่เลยเราอาจจะดูจากภาพตรงนี้นะมากกว่า7.2/6นะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือมากกว่าต่อไปเด็กๆมาสังเกตค่ะว่าเศษส่วนทั้งสองนี้เป็นยังไงมีตัวส่วนเป็นยังไงมีตัวส่วนเท่ากันเวลาเราเปรียบเทียบเด็กๆดูจากตัวอะไรตัวเศษถ้าตัวเศษมากกว่าจะมีค่าม
1: ากกว่าน
0: ั่นเองข้อสังเกตจากข้อที่1นี้นะคะเศษส่วนทั้งสองนี้มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันเลยเมื่อเราพิจารณาที่ตัวเศษนะคะเราพบว่า3มากกว่า2เราก็เลยบอกว่าเศษ3/6มากกว่าเศษ2/6ต่อไปข้อที่2ใครจะเป็นตัวแทนมาตอบข้อนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่4ไอ้นะคะไอ้ออกมาเขียนสิว่าเศษ4/6มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5/6นักเรียนปลายทางนักเรียนออกมาเขียนที่หน้ากระดานห้องของตนเองเลยนะคะไอ้เขียนเลยค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าไอ้เขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆอ่านคำตอบของไอซ์พร้อมกันเศษ4/6
1: น้อยกว่า
0: เศษ
1: 5/6
0: ถูกต้องทุกคนปรบมือให้ไอซ์เลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนปลายทางตรวจสอบของเพื่อนๆที่ออกมาเขียนหน้ากระดานด้วยนะคะคำตอบคือเศษ4/6น้อยกว่าเศษ5/6เด็กๆอาจพิจารณาจากภาพตรงนี้ก็ได้อันนี้เศษ4/6อันนี้เศษ5/6แล้วเด็กๆมาดูข้อสังเกตค่ะเศษ4/6กับเศษ5/6มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันใช่ไหมคะตัวส่วนเหมือนกัน4เป็นยังไงกว่า5 4น้อยกว่า5สรุปได้ว่าเศษ4/6น้อยกว่าเศษ5/6ข้อสังเกตข้อนี้เศษส่วนทั้ง2มีตัวส่วนเป็น6เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาที่ตัวเศษเราพบว่า4น้อยกว่า5สรุปว่าเศษ4/6น้อยกว่าเศษ5/6ถ้าอย่างนั้นเวลาเรานะคะจะเปรียบเทียบเราก็สามารถสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั้นให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่านั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยเป็นการเปรียบเทียบตัวเศษนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปนะคะจากข้อสังเกตเมื่อสักครู่เราสรุปกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้ได้ว่าอย่างไรการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วน

0: เท่ากันนะคะให้เราพิจารณาที่ให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดที่มากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัด 5.6 เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะแบบฝึกหัด 5.6 มีด้วยกันทั้งหมด2หน้ากี่ข้อคะ3ข้อนะคะในข้อที่1ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งข้อที่1เป็นเศษ4ส่วน8กับเศษ7ส่วน8แล้วคุณครูกันนะคะก็จะมีนี่เลยแถบกระดาษแสดง1หน่วยให้เด็กๆระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดก็จะมีเศษ4ส่วน8กับเศษ7ส่วน8จากนั้นเด็กๆก็เปรียบเทียบแล้วเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าช่องว่างแบบนี้นะคะข้อ1มีทั้งหมด3ข้อต่อมาข้อ2ข้อ2ให้ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดแล้วเขียนคำตอบในช่องว่างเด็กๆ ดูข้อ2ของคุณครูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะมาดูข้อ2ข้อ1ย่อย2ย่อย3ย่อยและ4ย่อยในช่องว่างของเราอาจมีมากกว่า1คำตอบดังนั้นให้เด็กๆนะคะเลือกเศษส่วนมาใส่เพื่อให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นี้ถูกต้องนะคะหลังจากเสร็จแล้วให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะต่อไปข้อที่3เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างซึ่งเด็กๆนะคะสามารถพิจารณาได้จากที่เราได้สรุปกันในวันนี้นั่นเองการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษนะคะตัวเศษใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองในแบบฝึกหัด 5.6 นี้คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะส่วนบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันวันนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วน2เศษส่วนใช่ไหมคะลูกเปรียบเทียบอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่านะคะแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แถบกระดาษที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะแล้วก็ใบกิจกรรม 5.5 กับแบบฝึกหัด 5.7 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับพี่ฝนในรายการโรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสาร

0: ีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได
1: ้ SIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ SugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15 นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณไรเราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อน
0: ไงครับแหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
2: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
2: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะครับใครรู้สึกไม่สบายไหมโอ้เยอะแยะเลยรวมถึงคุณครูกันด้วยก็รู้สึกไม่สบายดังนั้นพวกเราต้องทำไมลูกรู้จักการดูแลตัวเองใช่ไหมครับดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดว่าไม่สบายมากๆรู้สึกไม่ไหวแล้วถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเราต้องไปที่ห้องอะไรห้องพยาบาลนะครับไปหาคุณหมอไปดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆตอนเย็นสามารถกลับไปที่บ้านไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอก็ได้แล้วคุณหมอก็อาจจะให้ยานะครับเราไปรักษาตัวที่บ้านแล้วหายดีเมื่อไหร่ค่อยกลับมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นไข้ไม่สบายถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนเนี่ยเพื่อนสามารถมีโอกาสที่จะติดหวัดหรือว่าติดไข้จากเราได้ไหม
1: ได
0: ้แน่นอนดังนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อเพื่อนๆด้วยรวมถึงคุณครูเช่นกันถ้าคุณครูรู้สึกไม่สบายคุณครูก็คงจะต้องลาหยุดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คุณครูยังไหวก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีก่อนอื่นเด็กๆจำได้ไหมปลายทางและต้นทางวิสัญชนีคืออะไรลูกมันคือชื่อรูปของรูปอะไรลูกสระอะนั่นเองแต่วันนี้คำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีหน้าตาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกคุณครูมีคำมาให้เด็กๆได้ลองทายดูว่าคำต่อไปนี้คำนี้คือคำว่าอะไรลูกมีภาพกะทิหรือกระทิคำว่ากะตัวนี้เป็นคำควบกล้ำไหมไม่ใช่นะเราอ่านว่ากออะกะกะทิแน่นอนใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิทำมาจากผลไม้อะไร
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: มะพร้าวแล้วทำอย่างไรถึงจะได้กะทิออกมาขูดแล้วทำไงต่อใครตอบได้ทำอย่างไรถึงจะได้น้ำกะทิออกมาออโต้จับไม้หน่อยลูกเด็กๆไปทางทำอย่างไรถึงจะได้น้ำกะทิออกมา
2: ขูดมะพร้าวครับ
0: ขูดมะพร้าวทำท่าไหนเวลาขูดโอเคแล้วเราก็ยังไงต
2: ่อเอาน้ำอุ่น
0: เอาน้ำอุ่นมาเทครับแล้วทำยังไงต่อ
2: คั้นครับ
0: คั้นอย่างไรลูกใช้อะไรคั้น
2: ใส่ถุงมือแล้วใช้มือคั้น
0: ใช้มือคั้นบีบบีบบีบบีบนวดแล้วทำอย่างไรต่อเอาใส่ผ้าอะไร
2: ผ้ากรอง
0: ผ้ากรองแล้วก็
2: บีบ
0: น้ำออกมาเอาปรุงมือให้กับออโต้หน่อยจ้านี่คือขั้นตอนการได้น้ำกะทิออกมาคำว่ากะทินะต่อไปคำนี้คำว่าอะไร
1: กะป
0: ิกะปิใครก็เห็นกะปิบ้างทำไมทำทางอย่างนี้อ่ะเหม็นหรือหอม
1: หอม
0: จะตายเวลาให้กินแล้วหิวใช่ไหมบางคนก็เหม็นใช่เปล่ากะปิต่อไปภาพนี้คือภาพอะไร
1: กะลาก
0: ะลานี่ทำมันเกิดมาจากผลไม้อะไรเหมือนกันมะพร้าวเหมือนกันได้3คำแล้วคือคำว่า1กะทิ2 3สังเกตเสียงด้วยนะสังเกตคำด้วยต่อไปภาพนี้ล่ะภาพอะไรเอ่ย
1: กระทะ
0: กระทะต่อไปภาพนี
1: ้
0: กระบะต่อไปภาพนี
1: ้
0: กระต่ายสังเกตคำด้วยนะต่อไปภาพต่อไปภาพนี้ตะเกียงเดี๋ยวนี้บ้านใครยังมีบ้างตะเกียงว้าวมีตะเกียงด้วยตะเกียงนี่ใช้สมัยก่อนไหมเขาใช้อย่างไรใครรู้บ้างใช้อย่างถือท่านี้แต่ว่าด้านในวิธีการจะใส่อะไรลงไปถึงจะให้เกิดไฟขึ้นล่ะเอาหินมาชนกันเอานั่นสมัยมนุษย์ถ้ำใช่ไหมไม่ใช่ลูกทำยังไงกว่าจะมีไฟแบบนี้ขึ้นมาเด็กๆไปทางเคยเห็นไหมทำอย่างไร

0: รงนี้ด้านล่างจะมีที่เติมอะไรน้ำมันใช่ไหมแล้วเราก็จุดไฟด้านในใช่ป่ะลูกเออนี่ตะเกียงแล้วเราก็ถือเดินไปตามที่ต่างๆตามหนังผีครูชอบเห็นใช่ไหมถือไปด้วยมืดๆสมัยที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็ใช้ตะเกียงนั่นเองต่อไปภาพนี้ล่ะอะไร
1: ตะกร้า
0: ตะกร้าอ่านด้วยนะภาพต่อไป
1: ตะโกน
0: ตะโกนยังมีอีกต่อไปมีผลไม้มาฝากบ้างภาพนี้ล่ะภาพแรกคือภาพต่อไปทำไมรู้ด้วยล่ะภาพต่อไปแน่นอนคำทั้งหมดที่เราอ่านต่อไปนี้มีคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะลูก1 2 3
1: จ้า

0: คำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรอีคิวลูกเหมือนกันอย่างไรครับเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะลูกคำที่ครูนำเสนอทั้งหมดมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไร
1: เป็นคำที่ประวิสัชนีเหมือนกันครับ
0: ประวิสัชนีเหมือนกันแล้วมันประอย่างไรล่ะลูกลักษณะของการประวิสัชนีสังเกตเสียงสังเกตเสียงกะทิกะปิกะลากระทะกระบะกระต่ายตะเกียงตะกร้าตะโกนมะม่วงมะนาวมะละกอมีเสียงอะไร
1: สระอาค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้คิวหน่อยจ้าแน่นอนถูกต้องมีเสียงอาออกมาและแน่นอนมันมีรูปไหมมีรูปของอะไรด้วยวิสัญชนีเราเรียกว่ารูปวิสัญชนีหรือเสียงสระอะนั่นเองแน่นอนคำนี้ที่ครูนำเสนอคือออกเสียงอะแล้วก็มีรูปของวิสัญชนีแล้วถ้าครูนำเสนอคำต่อไปนี้1คือคำว่าทะเลาะ2พะโล3สงบ4ผวาคำถามคือนักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันอย่างไรเด็กๆสามารถรู้ว่าทะเลาะกับพะโล้แน่นอนเราดูมาแล้วเมื่อกี้มีเสียงอะแล้วก็มีรูปวิสัญชนีแต่พอมาถึงคำว่าสงบกับผวาล่ะใครตอบได้บ้างคิดซิเด็กปลายทางลูกทั้ง4คำนี้มีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรปิ่นนะปิ่นตินจ้าเพื่อนบอกปิ่นมั่งปิ่นมั่งปิ่นขอตอบมั่งอ่ะจ้าเชิญได้เด็กปลายทางตอบนะลูกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกสิ่งที่เหมือนก่อนเหมือนกันอย่างไรสี่คำนี
2: ้เสียงสระอะเหมือนกันค่ะ
0: เช่นคำว่าทะเลาะเสียงสระอะคือพยางค์ไหนลูก
2: พยางค์แรกค่ะ
0: คือคำว่า
2: ทะ
0: จ้าต่อไปพะโลเสียงสระอะตรงไหน
2: คำว่าพระค่ะ
0: พระต่อไปสงบแล้วลูกเสียงสระอะตรงไหน
2: สระโอค่ะ
0: เสียงอะสงบเสียงอะอยู่ตรงไหน
2: สะค่ะ
0: สะจ้าแล้วต่อไปผวา
2: ผะค่ะ
0: ผะแน่นอนออกเสียงอะเหมือนกันทุกคำแต่สิ่งที่ต่างกันคือ
2: คำว่าสงบกับคำว่าผวาไม่มีสระอะค่ะ
0: ไม่มีสระอะมีเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปของอะไร
2: สระอะ
0: รูปชื่อรูป
2: วิสัญชนีค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้ปิ่นหน่อยจ้าโอเคมาสรุปกันก่อนลูกทั้ง4คำนี้อ่านออกเสียงสระอะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือทะเลาะพะโล้สงบผวาทะเลาะกับพะโล้มีรูปของวิสัญชนีแต่สงบกับผวาไม่มีรูปของวิสัญชนีแต่ยังอ่านออกเสียงอะนั่นเองดังนั้นคำเหล่านี้ลักษณะเหล่านี้คือลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของคำที่ประวิสัญชนีได้2อธิบายความหมายของคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้3อ่านและเขียนคำที่ประวิสัญชนีได้4อ่านและเขียนคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้และ5มีมารยาทในการเขียนโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันมาอ่านความรู้ลูกคำที่ประวิสัญชนีคืออะไรนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันลูกวิสัญช
1: นีตะเกียบกระดาษศิลปะอิสระจังหวะ
0: อ่านใหม่อ่านให้ชัดอ่านให้มีพลังกว่านี้นะลูกอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนที่เหลืออ่านตามด้วยนะให้ชัดและมีพลังมากกว่านี้ฝึกไว้1 2 3

0: ขะนะ
1: ขะนะ
0: ตะเกียบ
1: ตะเกียบ
0: กระดาษ
1: กระดาษ
0: ศิลปะ
1: ศิลปะ
0: อิสระ
1: อิสระ
0: จังหวะ
2: ปรบให้เมทันหน่อยจ้าขอพลังมากกว่านี้นะเมทันขอพลังมากกว่านี้นะเก่งแล้วเก่งแล้วนี่คือลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีก็คือจะเป็นคำที่มีรูปวิสัญชนีผสมอยู่แล้วก็อ่านออกเสียงยังไงออกเสียงอะเช่นไหมเช่นคณะตะเกียบกระดาษศิลปะอิสระและจังหวะต่อไปคำที่ประวิสัญชนีสามารถแบ่งเป็นประเภทได้อีกก็คือมี2ลักษณะ1คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าแล้วก็2คำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หลังมาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์หน้าเช่นคำว่าอะไรได้บ้างอ่านเองเก่งจัง1 2 3เก่งมากต่อไปจ้าต่อไปสังเกตเห็นชัดไหมที่ครูขีดเส้นใต้ไว้คือมันเป็นคำที่ประวิสัญชนีที่พยางค์ไหนลูกพยางค์หน้ากระทิมีกี่พยางกระทิมีกี่พยางกระทิมีกี่พยางสองพยางดังนั้นคำว่ากะอยู่พยางค์หน้าหรือพยางค์หลังพยางค์หน้าเห็นไหมลูกต่อไปกระบะมีกี่พยางสองพยางดังนั้นคำนี้กระทะก็จะเป็นคำที่ประวิสัญชนีได้ทั้งพยางหน้าและอะไรพยางหลังด้วยเห็นไหมเพราะว่าคำว่าทะก็มีรูปของอะไรวิสัญชนีกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นคำว่ากระทะก็เป็นได้ทั้ง2ลักษณะเลยต่อไปคณะก็เหมือนกันเห็นไหมลูกคำว่าคะอยู่ด้านหน้าเห็นไหมลูกประวิสัญชนีที่พยางหน้าตะกร้าทะเลประ

0: ยะนะครับได้ทั้งพยางค์หน้าและพยางค์หลังแน่นอนอ่ะคำว่าอะไรอีก
1: มะละครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
1: มะระคร
0: ับมะระและคำว่าอะไรอีกมีอีกไหม
1: กระทะครับ
0: ปรบมือให้อีคิวหน่อยครับเห็นไหมเพื่อนพยายามจะออกเสียงรอเรือให้ชัดใช่เปล่าเก่งมากเลยยอดเยี่ยมนี่คือคำที่ประวิเศษชนิดที่พยางค์หน้าและพยางค์หลังต่อไปอ่านเองเก่งจังอ่านเสียงดังฟังชัดมีกิจกรรมมาฝากไปทางพร้อมไหมพร้อมนะต้นทางพร้อมจะเป็นคำที่ประวิสัญชนีแต่ให้เด็กๆสังเกตคำว่าคำที่ประวิสัญชนีเหล่านี้อยู่ในหมวดของผลไม้หมวดของผักหรือหมวดของของใช้ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นหมวดอะไรให้เดินออกมาติดไว้บริเวณหน้าห้องคุณครูให้เวลาในการอ่านคำและปรึกษากัน1นาทีเริ่มจ้าลองอ่านคำในกลุ่มด้วยดูซิตรงนี้ไม่มีใครคำนี้เลยเหรอช่วยกันเหลือคำหนึ่ง1นาทีลองปรึกษากันลองอ่านคำด้วยอะไรนะไม่บอกมะกรูดคืออะไรใครเคยเห็นบ้างเสร็จแล้วเดินมานั่งที่ได้เลยสามารถทำเป็น2แถวได้ลูกทำเป็น2แถวได้โอ้ขอโทษสองแถวได้เลยจ้าเสร็จแล้วนั่งที่ได้เลยสองแถวได้ขึ้นแถวใหม่ได้ตรงนี้ขึ้นแถวใหม่ได้นะลูกตรงแถวของไซส์ถ้ามันเต็มแล้วนะขึ้นแถวใหม่ได้เสร็จแล้วไปนั่งที่ได้จ้าครูขออนุญาตนะปรับขึ้นหน่อยไม่รู้ไม่รู้แล้วอ้าวแล้วก้าคนสุดท้ายเอาละเรียบร้อยมาดูกันลูกพร้อมอ่านไหมลูกพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปลายทางด้วยปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุดหนึ่งชุดมีกี่ครั้งนะ3ครั้งใหม่ปลายทางด้วยลูกพร้อมๆกันปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2ไม้ก่อนนะคำที่1อ่านเองเก่งจัง1 2 3ต่อไปตะลิงปลิงรู้จักไหมตะลิงปลิง
2: รู้จัก
0: ผลสีอะไรเวลาเริ่มสุกก็เป็นเหลืองๆหน่อยใช่ไหมแล้วมีรสชาติยังไงลูกโอ้ใครชอบทานบ้างตะลิงปลิงโอเคแล้วใบเป็นยังไงเขียวเขียวมีกี่หยักมันจะเป็นหยักๆหยักๆใช่ไหมโอเคมะกรูดย้ายนะลูกนะขออนุญาตนะอันนี้ของกล้าก็บอกว่ากล้าไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคอยู่ในหมวดผักนะลูกเมทัลไม่ท่านเหรอโอเคโอเคสรุปมะกรูดเป็นผักนะโอเคเข้าใจตรงกันต่อไปเลื่อนมาคำนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3กระท้อนมีผลสีอะไรตอนที่มันยังไม่สุกสีอะไรลูกตอนที่ยังไม่สุกเขียวเขียวแล้วพอเริ่มสุกมันจะเป็นส้มส้มรสชาติเป็นยังไงเวลาจะทำให้มันหวานเราต้องทำยังไงใส่น้ำตาลสรุปความรู้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยแทนที่ครูจะสรุปใช่ไหมหนูสรุปให้เพื่อนๆฟังคำที่ประวิสัญชนีคือ
1: คำที่มีผสมด้วยสระอะครับ
0: คำที่อะไรนะเอาใหม่อีกหนึ่ง
1: คำที่ผสมด้วยสระอะครับ
0: ผสมด้วยเสียงหรือผสมด้วยอะไร
1: เสียง

0: ระอะแล้วยังไงต่อลูกคำที่มีเสียงสระอะผสมด้วยเสียงสระอะแล้วก
1: ็มีรูปสระอะครับ
0: มีรูปเราเรียกว่ารูปอะไร
1: หลัง
0: คำที่ประวิสัญชนีที่พยางหลังอ่ะผมไม่เพื่อนหน่อยจ้านี่นะมีประมาณนี้เก่งนี่คือตัวอย่างการช่วยกันในกลุ่มดีมากดีมากดีมากอ่ะต่อไปกิจกรรมนี้ฉันคืออะไรครูมีภาพมาให้ครูว่าง่ายมากเด็กปลายทางก็ตอบได้ต้นทางก็ตอบได้อ่ะภาพแรกภาพของอะไรลูกเอาแล้วง่ายครูก็เกิดมาว่าง่ายมากใช่ไหมมีคิดว่าเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่ศาสนานี่ไง LAW ที่แปลว่ากฎหมายใช่ไหมอะไรอ่ะอีคิวตอบว่าอะไรลูก
2: ทนาย
0: ครับโปรเมนต์คิวหน่อยทนายจ้านี่คือทนายนะต่อไปภาพนี้ล่ะถนนปลายทางก็ตอบได้ถนนสวยงามมากต่อไปภาพนี้ล่ะมันต้องเป็นคำที่มีเสียงสระอะใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มีถนนมีอะไรอีกต่อไปภาพนี้ล่ะลูกออกเสียงให้ชัดจ้าจักรยานถูกต้องภาพนี้ล่ะลูกวรรณยุกต์นะถูกต้องอ่ะทำทั้งหมดนี้คำทั้งหมดนี้คำถามคือนักเรียนคิดว่าคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะใดที่เหมือนกันจ๊ะสังเกตไปแล้วอ่านด้วยลูกมรดกคุณครูไม่อ่านว่ามรดกครูอ่านว่ามรดกขนุนไม่ได้อ่านว่าขนุนอ่านขนุนออกเสียงอะแค่ครึ่งหนึ่งถนนขโมยจรวดแล้วก็ฉลามนั่นเองหลักในการอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญชนีมีอีก2ลักษณะก็คือ1ออกเสียงอะที่พยางค์หน้าและ2ออกเสียงอะที่พยางค์กลางเช่นคำว่าอะไรบ้างอ่ะออกเสียงอะที่พยางค์หน้าอ่านตามครูผมอ่านว่าขนมถนนอ่านว่าถนน
3: ถนนอ่านว่าถนน
0: ตลาดอ่านว่าตลาด
3: ตลาดอ่านว่าตลาด
0: ทลายอ่านว่าทลาย
3: ทลายอ่านว่าทลาย
0: ทหารอ่านว่าทหาร
3: ทหารอ่านว่าทหาร
0: อธิบายอ่านว่าอธิบาย
3: อธิบายอ่านว่าอธิบาย
0: อนามัยอ่านว่าอนามั
3: ย
0: อร่อยอ่านว่าอร่อย
3: อร่อยอ่านว่าอร่อย
0: อ่านเองเก่งจังคำที่1
4: กระกระกระ
0: อ่านได้2แบบใครรู้บ้างยกมือขึ้นอ่านได้2แบบมีไหมเดือนเดือนนี้อ่านได้2แบบแบบที่1อ่านว่าอะไรเมื่อกี้ที่เราอ่านใครจะอ่านให้ครู1คนกล้ากล้าอ่านว่าอะไรลูกแบบที่1พูดเลยลูกพูดพูดสิกระดกกระแดกอะไรนะกระอะไรนะลูกกระอะไรนะ
1: กระดักกระดักกระดาก
0: ระดักกระดาคมอีกหนึ่งครั้ง
1: กระกระดาคม
0: กระกระดาคมก็ถูกปุ่มให้กล้าหน่อยจ้าอ่านว่ากระรักกระดาคมก็ได้หรือจะอ่านว่ากระรักกระดาคมได้ทั้งสองแบบนะแต่ตามพจนานุกรมเราจะอ่านว่าแบบที่1 นะกะระกะดาคมแต่แบบที่2ก็อ่านได้คือกะรักกะดาคมอ่านเองเก่งจังกะระกะดาคม
3: กะระกะดาคม
0: หรือกะรักกะดาคมรักกะดาคมแต่ไม่อ่านว่ากระดักกระดานะไม่มีนะกระดักกระดกกระแดกอะไรนะไม่เอานะกระดักเป็นเป็ดหรือเปล่ากระดักกระดาไม่เอานะจ๊ะต่อไปคำที่2ลูกอ่านคำนี้อ่านว่าขมุกขมัว
3: ขมุก
0: ขมัวขมุกขมัว
3: ขมุกขมัว
0: คำต่อไปสมาธิ
3: สมาธิ
0: ธนบัตร
3: ธนบ
0: ั
3: ตร
0: อ่านเองเก่งจังแบบที่2คือออกเสียงอะที่พยางค์กลางอ่านเองสิลูก
3: ธนบัตร

0: ครีมนะและเลือกมา5คำมาแต่งประโยคตรงนี้นะครับและแน่นอนวันนี้สรุปบทเรียนกันหน่อยเราเรียนไป2อย่าง2หรือ1คำที่และ2คือคำที่ไม่เปราวิชนีคำที่เปราวิชนีคืออะไรอ่านความรู้อ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: คำที่เปราวิชนี
0: คือ
1: คำที่
0: ประสมอยู่และอ่านออกเสียงอ่ะเช่นคำว่าก
1: ะท
0: ิ2
1: กะเพรา
0: 3
1: อิสระ
0: 4ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2อย่างก็คือออกเสียงอะที่พยางค์หน้าและออกเสียงอะที่พยางค์หลังนั่นเองนะจ๊ะต่อไปคําที่ไม่ประวิสัญชนีคืออะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: คําที่
0: พยัญชนะมาประสมช่วยกันอ่านจ้าแต่และเช่นคำว่าอะไรบ้างมากระดักกระดาอีกแล้วด้านหน้ากระอะไรลูกกะระกะดาคมหรือกะระกะดาคมจ้าต่อไปคำที่2คือแน่นอนคำที่3คือคำที่4คืออนามัยและแน่นอนวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5เด็กๆต้องทำแบบประเมินตนเองมาส่งคุณครูด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องภาคภูมิใจภาษาไทยภาษาถิ่นหน่วยการเรียนรู้นี้มี

เซอร์ไพรส์มาให้ด้วยมีวิดีโอที่ตลกมากถ้าพร้อมกลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าและมีบทอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโดยอยู่ในหนังสือภาษาภาทีเล่มนี้ของนักเรียนชั้นป.3 อยู่ที่หน้า199นะจ๊ะกลับไปอ่านมาด้วยจำนวน 3-4 หน้านะครับอ่านมาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปกับกิจกรรมและเรื่องที่มีชื่อว่าภาคภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่1สำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับลูกเห็นไหมมีลูก3คนออกมามีลูก3คนสมมุติว่าให้เราเนี่ยเป็นคนสุดท้องเนาะให้เราเป็นคนสุดท้องเรามีพี่สาวพี่ชายมีพี่สาวพี่ชายในฝั่งของคุณอาเหมือนกันค่ะฝั่งของคุณอาเนี่ยนะคะก็จะมีลูก2คนเหมือนกันนะคะลูก2คนของคุณอาเนี่ยก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานะคะทีนี้คําว่าลูกพี่ลูกน้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นลูกน้องคนไหนเป็นลูกพี่ดูง่ายๆเลย

0: นี้นะคะก็จะมีถ้าให้เรียกตามศักดิ์ก็จะเป็นใครเป็นอะไรกับเราเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องเราเป็นน้องเรานะคะเป็นน้องเรานะตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วตั้งใจฟังก่อนนะตั้งใจฟังก่อนนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคะทีนี้เราดูตามแผนภาพนี้ไปแล้วนะคะบางคนอาจจะงงหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูมีภาพที่เป็นลำดับแบบนี้ให้ดูนะคะเรามาดูอันแรกเลยปู่คุณปู่ของเราคุณปู่ของเราเนี่ยเป็นใครนะคะเป็นพ่อของพ่อของเรานะคะเป็นพ่อของพ่อของเรานั่นเองนะคะแล้วเรากับคุณปู่เราเนี่ยเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรเป็นลูกของปู่หรือเป็นหลานของปู่หรือเราเป็นใครเราเป็นหลานของคุณปู่ใช่ไหมคะเราเป็นหลานของคุณปู่ทีนี้ต่อมาคุณย่าบ้างคุณย่าก็คือเป็นแม่ของพ่อของเรานะคะเป็นแม่ของพ่อของเราเราเองก็มีศักดิ์เป็นอะไรเป็นหลานของคุณย่านะต่อมาค่ะลุงกันบ้างถ้าสมมติว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะมีคุณลุงอยู่คุณลุงก็คือจะเป็นพี่ชายของคุณพ่อของเราแต่ถ้าคุณพ่อของเรามีพี่สาวล่ะเราจะเรียกพี่สาวของพ่อว่าอะไรเรียกว่าอะไรใช่เปล่าใช่หรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะใช่ไหมป้าหรืออาหรืออาเด็กๆไม่มีความมั่นใจเลยนักเรียนปลายทางคิดว่าถ้าหากว่าคุณพ่อของเราเนี่ยมีพี่สาวเราจะเรียกพี่สาวของคุณพ่อของเราว่าอะไรคะเราจะเรียกลูกชายของป้าของเราว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรเงียบเลยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าป้าของนักเรียนตอนนี้นะคะมีลูกเป็นน้องสาวของพ่อเราก็ได้เนี่ยเราจะเรียกลูกของคุณอาว่าอะไรพี่หรือน้องน้องนะคะน้องนะน้องนะจำไว้เลยนะเราจะเรียกเขาว่าน้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่เขาน่ะเป็นน้องของพ่อของเรานั่นเองนะอันนี้อาจจะมีความสับสนนิดนึงอาจจะมีความสับสนนะคะอันนี้คือบอกให้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนฝ่ายแม่บ้างเด็กๆหลายคนบอกว่าเอ้ยฝ่ายพ่อยังงงอยู่เลยมาฝ่ายแม่อีกแล้วนะคะจะไหวหรือเปล่านะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวตั้งสติดีๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะถ้าจะตอบคำถามไม่ต้องกลัวเลยนะอยากให้เด็กๆมั่นใจนะคะในเวลาตอบคำถามทีนี้มาดูค่ะมาดูในลำดับว่าอะไร
1: ป
0: ู่นะปู่นะคะอันนี้นะคะคุณตาเนี่ยเป็นพ่อของคุณแม่ของเรานะคะทีนี้คุณแม่เราไปแต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีเราออกมา3คนมีเรามีตัวเรามีพี่สาวมีพี่ชายนะคะมีลูก3คนทีนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยมีพี่น้องมีน้องชายมีน้องชาย1คนก็คือคุณน้าฝั่งนี้คุณน้าไปแต่งงานกันค่ะไปแต่งงานกับคุณน้าผู้หญิงก็มีลูก2คนเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะคล้ายๆกันเลยเด็กๆจะเห็นว่าแผนผังครอบครัวอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับฝ่ายพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อที่เราจะใช้เรียกตำแหน่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นในตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะในฝ่ายพ่อจะเป็นคุณปู่ใช่ไหมจะเป็นคุณปู่ในฝ่ายนี้จะเป็นคุณย่านะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคุณตากับคุณยายเด็กๆตั้งใจนะเดี๋ยวอาจจะสับสนนิดนึงนะคะตั้งใจตอนนี้ทุกคนตั้งใจกันหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครนั่งเล่นอะไรนะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตั้งใจดูไปพร้อมๆกันทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำดับแบบนี้ดีกว่านะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันแรกเลยก็คือคุณตาคนที่เราเรียกเขาว่าคุณตาเนี่ยนะคะเขาเป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อของเรา
0: เขาเป็นพ่อของแม่ของเรา

0: อ่ะเป็นพ่อของแม่ของเราแล้วคุณยายคนที่เราเรียกเขาว่าคุณยายเขาเป็นอะไรนะ
1: แม
0: ่ของแม่ของเรานะคะเป็นแม่ของแม่ของเรานะแล้วเขาเนี่ยคุณตากับคุณยายเนี่ยนะคะแล้วถ้าเทียบกับเราล่ะเราเป็นอะไรกับเขา
1: เป็นหลาน
0: เป็นหลานเก่งมากตอนนี้ทุกคนตอบได้แล้วนะคะเราเป็นหลานเขานั่นเองทีนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าแม่ของเรามีพี่ชายแน่นอนเราจะเรียกพี่ชายของแม่ว่าอะไร
1: ลุง
0: เรียกลุงเหมือนกันเหมือนกับฝั่งพ่อเลยนะคะเหมือนกับฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อเราก็เรียกว่าลุงเหมือนกันนะเด็กๆจำเลยว่าคนที่เราเรียกเขาว่าลุงเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเขาเป็นอาจจะเป็นพี่นะคะของพ่อหรือของแม่เราก็ได้เราเรียกเขาว่าลุงหมดเลยพี่ชายนะพี่ชายของพ่อหรือของแม่เราจะเรียกเขาว่าลุงหมดเลยต่อมาค่ะต่อมานะคะต่อมาถ้าหากว่าคุณแม่ของเรานะคะมีพี่สาวเช่นกันเหมือนกับฝ่ายคุณพ่อเลยเราก็จะเรียกพี่สาวของคุณแม่ของเราเนี่ยว่าป้าเหมือนกันนะคะเรียกป้าเหมือนกันเหมือนกับฝ่ายของพ่อเลยถ้าคุณพ่อมีพี่สาวเราก็จะเรียกพี่สาวของคุณพ่อของเราว่าป้าเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะในตรงกลางนะคะตรงกลางเราเรียกว่าน้าใช่ไหมคะคุณน้าของเราเนี่ยคุณน้าของเราคืออาจจะเป็นน้องชายหรือว่าน้องสาวของคุณแม่เราก็ได้เด็กๆลองสังเกตดีๆนะว่าถ้าหากว่าเป็นพี่เนี่ยเห็นไหมเราจะมีการแยกนะคะแยกชื่อเรียกเนี่ยที่ชัดเจนเลยถ้าเป็นผู้ชายแน่นอนเป็นลุงแน่นะคะเรียกว่าลุงถ้าเป็นพี่สาวเรียกว่าป้าแต่ถ้าหากว่าเป็นน้องนะคะไม่ว่าจะน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงของคุณแม่ของเราเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าน้า

0: ลูกพี่ลูกน้องนะคะเราก็จะเรียกนะคะจะเรียกลูกพี่ลูกน้องคนที่ถ้าหากว่าเป็นลูกของป้าเป็นลูกของป้าแน่นอนจะเหมือนกับฝั่งพ่อเลยเราก็จะเรียกเขาว่าพี่แต่ถ้าหากว่าเป็นลูกของน้าก็จะเรียกเขาว่าอะไรน้องนะคะซึ่งลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นลูกของป้าของลุงนะคะหรือว่าของน้าของแม่ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นการจัดลำดับเครือญาตินะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะมีใครสงสัยตรงไหนไหมมีไหมคะทีนี้นอกจากนะคะนอกจากการเรียกชื่อลำดับเครือญาติที่เราได้เรียนรู้กันไปทั้งฝ่ายคุณพ่อและฝ่ายคุณแม่นะคะตั้งเริ่มกันตั้งแต่ที่คุณปู่คุณย่านะคะมีคุณตาคือใครเด็กๆปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคิดไปพร้อมๆกันหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าคุณทวดใช่ไหมคะคุณทวดนะคะก็คือเป็นคุณพ่อคุณทวดนะคะอันนี้ก็คือเป็นไงถ้าหากว่าที่บ้านนักเรียนนะคะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยถ้าหากว่าที่บ้านใครมีคุณทวดแสดงว่าเป็นไงท่านอายุค่อนข้างจะยืนมากนะคะอายุอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะทันในรุ่นของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่าคุณทวดก็คือเป็นใครเอ่ยเป็นใครนะเป็นพ่อหรือแม่ของของปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะตามทันนะตามทันนะทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำกันได้นะถ้าหากว่านักเรียนคะนักเรียนจ๋า
1: จ
0: ๋
1: าน
0: ักเรียนทุกกลุ่มนะคะตอนนี้ดูแล้วใช่ไหมคะบัตรคำที่เราได้นะบัตรคำที่เราได้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์นะคะกับเราอย่างไรเราจะเรียกเขาว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะนะตัวแทนแต่ละกลุ่มเดี๋ยวออกมาติดบัตรคำให้ตรงนะคะให้ตรงกับนายคุณป้าคุณน้านะคะเดี๋ยวให้ติดให้ตรงตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอเริ่มจากกลุ่มที่1ไหนกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนเอ่ยกลุ่มแรกนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอให้กลุ่มที่1นะคะตัวแทน2คนนะคะจากบัตรคำที่ได้ไป2ใบมาติดให้ถูกเลยค่ะเชิญเลยติดด้านข้างติดด้านข้างแม่ของพ่อกลุ่มที่1ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีหลังว่านะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยติดกันถูกหรือเปล่าตอนนี้ขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่2กลุ่มไหนกลุ่มนี้เชิญได้เลยติดด้านข้างได้เลยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากติดได้เลยกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่3ฝั่งไหนคะฝั่งนี้ใช่ไหมติดให้ถูกได้เนี่ยเขาเป็นใครเด็กๆคิดว่าเป็นใครพี่ชายอาจจะเป็นพี่ชายของพ่อก็ได้หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้นะคะดังนั้นในบัตรคำที่เพื่อนเอามาติดเนี่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมอ่านนะคะเพื่อนมาติดนะคะคำว่าลูกของพี่ชายถูกต้องไหมทุกคนคิดว่าถูกต้องไหมเรามีพี่ชายแล้วพี่ชายของเราเนี่ยมีลูกเราเรียกลูกของพี่ชายคนนั้นว่าเป็นหลานของเราถูกต้องเปล่าไหนบางคนบอกว่าไม่ถูกเพราะอะไรจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ

่เปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะที่เพื่อนติดมานั้นถูกต้องนะคะถูกต้องนะเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะเรามีพี่ชายนะคะพี่ชายของเราเนี่ยมีลูกนะคะเด็กคนนั้นนะคะน้องคนนั้นเนี่ยเขาจะมีศักดิ์เป็นหลานของเรานั่นเองนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะยังไม่มีแต่ในอนาคตเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะถ้าหากว่าใครมีพี่น้องเราอาจจะมีพี่สาวหรือพี่ชายเนี่ยนะคะถ้าพี่สาวพี่ชายของเรามีลูกเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงเราจะเรียกเด็กคนนั้นว่าเป็นหลานของเรานะเด็กคนนั้นจะมีศักดิ์เป็นหลานของเราทันทีต่อมาค่ะอาเป็นน้องของพ่อถูกต้องไหมเป็นน้องของพ่อหรือเป็นน้องของแม่น้องของพ่อนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะในภาพนี้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะลูกพี่ลูกน้องกันบ้านลูกพี่ลูกน้องในที่นี้ติดบอกในที่นี้นักเรียนมาติดบอกว่าเป็นลูกของป้าถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะคะลูกพี่ลูกน้องอาจจะเป็นลูกของคุณป้าก็ได้ลูกของคุณลุงก็ได้หรือลูกของคุณอาคุณน้าของเราก็ได้ก็ของพ่อของเรานะคะหรือเป็นพ่อของแม่เป็นพ่อของพ่อถูกแล้วใช่ไหมมั่นใจนะถูกต้องนะคะถูกต้องเดี๋ยวครูขอติดหน้ายิ้มหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าทุกคนเข้าใจกันหมดเลยนะคะและต่อมาค่ะคุณย่าบ้างคุณย่าแน่นอนคุณย่าเป็นแม่ของแม่ของพ่อนะคะถูกต้องเลยคุณตาพ่อของแม่หรือเป็นแม่ของแม่เป็นพ่อเนาะเพราะว่าคุณตาเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะคุณตาก็จะเป็นพ่อของแม่นะคะตรงนี้ถูกต้องถูกต้องนะคะต่อมาคุณยายบ้างคุณยายคือแม่ของแม่ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะถูกต้องนะคุณป้าค่ะคุณป้าคือพี่สาวของแม่ถูกต้องไหมแล้วคุณป้าเป็นพี่สาวของคุณพ่อได้ไหมได้เปล่าได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมคะคิดว่าคุณป้าเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณพ่อได้ไหมได้เราก็จะเรียกพี่สาวของคุณพ่อว่าคุณป้าเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะและคุณน้านะคะบัตรสุดท้ายก็คือคุณน้าคุณน้าเป็นน้องของใช่หรือเปล่าเป็นน้องของแม่ของเราซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เราก็จะเรียกว่าคุณน้าเหมือนกันนะคะถูกต้องนะคะทุกคนปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ในกิจกรรมของเราต่อไปค่ะเด็กๆนะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมทบทวนความจำเพื่อนำไปใช้เสร็จแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนะคะว่าการจัดลำดับเครือญาตินะคะของสมาชิกในครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะเราจัดแบบไหนเราจะเรียกสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าเราเรียกเขาว่าคุณลุงคุณป้าคุณอาเนี่ยคุณน้าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรเราทราบไปแล้วทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่2ค่ะเรื่องสมาชิกในครอบครัวซึ่งใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะตอนนี้ทุกคนมีใบงานเตรียมพร้อมแล้วนะในบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมหรือใบงานในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะคุณครูปลายทางชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะลงมือปฏิบัติทำใบงานของเราในวันนี้ได้เลยค่ะเด็กๆเตรียมขึ้นมานะคะแล้วลงมือทำได้เลยนะ

้านบนเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนโยงเส้นก่อนนะคะโยงเส้นลำดับความสัมพันธ์นะคะเมื่อโยงเส้นเสร็จแล้วด้านล่างนะเขียนตรงนี้ได้เลยนะคะในช่องตรงกรอบด้านล่างตรงนี้แต่ว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มคือเสียงดังมากนะแต่ละกลุ่มเสียงดังมากเลยนะรีบทำรีบทำอย่าลืมเขียนชื่อก่อนเขียนชื่อก่อนด้านล่างอย่าลืมทำนะในกรอบอย่าลืมทำ

0: ก็จะสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะไปเรียกนะคะเรียกชื่อหรือเรียกบุคคลในครอบครัวของเราได้อย่างถูกต้องนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูซากิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
1: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
0: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
1: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
0: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
2: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
0: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
1: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
0: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
2: หนูตอบก่อนนะคะอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
1: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
2: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
1: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าล็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
1: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
2: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
1: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: อาจจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
1: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
0: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
1: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
1: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
1: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็กๆ
2: วันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะในข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ค่ะส่วนในข้อที่2นะคะวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวที่ส่งผลต่อตนเองต่อครอบครัวหรือต่อสังคมนะคะส่วนในข้อที่3เห็นประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างเอ่ย
1: แห่เทียนพรรษาค่ะ
0: แห่เทียนพรรษาเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนเราตอบว่าแห่เทียนพรรษานอกจากมีการแห่เทียนพรรษาแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนที่นักเรียนรู้จักขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
2: ทำบุญตักบาตรครับ
0: มีที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะนักเรียน
3: บวชเนนครับ
0: การบวชเนนเชิญนั่งนะคะเก่งมากนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีคำตอบนอกเหนือไปจากเพื่อนๆนักเรียนต้นทางของเรานะคะประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักก็จะมีได้หลากหลายนะคะอาจจะเป็นการทำบุญตักบาตรที่เราเห็นได้ชัดในทุกวันนี้การแห่เทียนพรรษาการตักบาตรเทโวหรือการบวชพระการอุปสมบท

0: ในการนับถือศาสนานะคะซึ่งทำให้คนในท้องถิ่นที่นับถือศาสนาต่างกันก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่ทำไมคะที่แตกต่างกันเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันนะคะส่วนในปัจจุบันนี้ที่เรานับถือศาสนาพุทธมากที่สุดใช่ไหมคะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนเยอะอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูใช่ไหมคะอาจจะเป็นการตักบาตรดอกไม้การแห่เทียนพรรษาการอุปสมบทการตักบาตรเทโวหรือการบวชเนนที่นักเรียนบางคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะเคยเข้ารับการบวชเนนใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยนะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาดูในภาคเหนือนะคะนักเรียนที่อยู่ในภาคเหนือก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือประเพณีที่1คือประเพณีปอยสังลองนั่นคือการบวชเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบวชลูกแก้วนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับการบวชเนในภาคกลางหรือที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะนอกจากมีประเพณีปอยสังลองแล้วก็จะมีประเพณีตานก๋วยสลากนั่นคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะซึ่งประเพณีเหล่านี้จะอยู่ในภาคไหนคะนักเรียนภาคเหนือนะคะจะเห็นได้ชัดเจนในภาคเหนือต่อไปในภาคกลางก็จะมีประเพณีการตักบาตรดอกไม้ซึ่งที่เราอธิบายไปแล้วจะกระทำในวันเข้าพรรษาเก่งมากนะคะจังหวัดอะไรนะคะนักเรียนที่พบเห็นได้บ่อยจังหวัดสระบุรีเก่งมากนะคะนอกจากมีประเพณีตักบาตรดอกไม้ในภาคกลางแล้วก็จะมีประเพณีโยนบัวอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยซึ่งประเพณีเหล่านี้จะอยู่ในภาคกลางนะคะต่อไปภาคเหนือแล้วภาคกลางแล้วต่อไปน่าจะเป็นภาคอะไรคะภาคอีสานก่อนนะคะนักเรียนภาคอีสานก็จะมีประเพณีไหลเรือไฟนะคะแล้วก็จะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งจะพบได้เยอะที่ภาคอีสานนะคะอาจจะมีประเพณีเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจนนอกจากภาคอีสานแล้วต่อไปเป็นภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสจะเป็นการรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนนะคะในการซื้อผ้าเพื่อไปห่อพระธาตุด้านบนนะคะต่อมานอกจากมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุแล้วก็จะมีประเพณีชักพระนะคะซึ่งจะพบเห็นประเพณีเหล่านี้อยู่ในภาคใต้นะคะแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ก็จะมีประเพณีหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปจะเป็นคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนในวันนี้ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้ค่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันค่ะนักเรียนในเรื่องของอะไรบ้างคะถือไมค์และตอบคำถามนะคะกลุ่มที่3ประเพณีขอโทษนะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างคะ
1: ศาสนาครับ
0: ศาสนาการนับถือศาสนาใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาที่ทำไมที่แตกต่างกันเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมคะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมแน่นอนค่ะก็ต้องมีความแตกต่างกันตามการนับถือศาสนานอกจากการนับถือศาสนาแล้วมีอะไรบ้างคะนักเรียนมีอะไรอีกลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ได้ไหมคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอย่างไรกันนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่า

0: แล้วมาดูคำตอบของคุณครูกันนะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการนับถือศาสนาอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบไปเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปเป็นคำถามชวนคิดต่อไปนะคะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างคะการนับถือศาสนาพุทธเรามีประเพณีอะไรบ้างคะกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะจากการที่เรานับถือศาสนาพุทธจะเกิดเป็นประเพณีอะไรบ้างคะนักเรียน
1: เวียนเทียนค่ะ
0: ประเพณีการเวียนเทียนเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ทำบุญตักบาตรครับ
0: ทำบุญตักบาตรเก่งมากนะคะนอกจากมีการเวียนเทียนแล้วทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนเราช่วยกันยกตัวอย่างสิคะกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างเอ่ยเวียนเทียนไปแล้วตักบาตรไปแล้วประเพณีอะไรอีกคะ
2: สงกรานต์ค่ะ
0: สงกรานต์ได้ไหมคะสงกรานต์ก็ได้นะคะเชิญนั่งนะคะมีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเวียนเทียนแล้วตักบาตรแล้วสงกรานต์แล้วนักเรียนคิดว่าประเพณีและวัฒนธรรมอะไรที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างคะ
3: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงก็เป็นประเพณีนะคะเก่งมากเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองช่วยกันยกตัวอย่างสิคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธมีอะไรบ้างนะคะจากที่นักเรียนตอบไปแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่อาจจะมีคำตอบที่หลากหลายนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีคำตอบที่หลากหลายมากกว่านักเรียนต้นทางนะคะต่อไปนักเรียนมาดูคำตอบของคุณครูนั่นก็คือประเพณีอะไรคะประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงในเรื่องของการตักบาตรเทโวก็เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาใช่ไหมคะการแห่เทียนพรรษาเกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาเพื่อนของเราตอบไปแล้วว่าจังหวัดสมุทรปราการนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันก่อนวันออกพรรษา1วันนั่นก็คือ14ค่ำเดือน11นะคะจะจัดขึ้นก่อนช่วงวันออกพรรษา1วันแล้วก็จะจัดอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดสมุทรปราการเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้จะเป็นการเปิดภาพประเพณีเราลองมาดูกันสิคะว่านักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าภาพที่เรากำลังจะเปิดกันในวันนี้เป็นภาพของประเพณีอะไรนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมเล่นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในเรื่องของการเปิดภาพประเพณีไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูก็จะมีภาพ1 2 3 4เราจะมาสุ่มกันเปิดภาพทั้ง4ภาพแล้วเราจะเห็นเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะพอเห็นเป็นภาพใหญ่แล้วเริ่มเห็นแล้วตอบได้หรือยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบรู้คำตอบกันหรือยังเอ่ย

0: าไฟแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้านักเรียนตอบไหลเรือไฟแสดงว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะต่อไปขอเลขที่5ค่ะเลขที่5นะคะเริ่มจะรู้แล้วว่าเป็นภาพอะไร
1: ประเพณ
0: ีอะไรเอ่ยโยนบัวถูกต้องนะคะต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งขอเลขที่1ค่ะมาตอบก่อนแล้วแผ่นป้ายไหนเอ่ยเป็นภาพอะไรคะเห็นนิดๆหนึ่งแล้วว่าเป็นรูปของเทียนเป็นลักษณะการแห่เทียนพรรษาอยากดูภาพเต็มไหมคะนักเรียน
1: อยากด
0: ูภาพเต็มขอเลขที่เลขที่7ค่ะเลขที่7ไม่มาขอเลขที่26ค่ะลองเปิดภาพเต็มให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เห็นสิคะ
2: เปิดให
0: ้
2: หมดเลย
0: ขออีก2คนมาเปิดภาพค่ะเอามือลงขอตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ค่ะออกมาเปิดพร้อมกันเลยนักเรียนอยากเห็นภาพเต็มว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอะไรคะนักเรียนภาพไหนเอ่ยเชิญนั่งค่ะอันนี้เป็นประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะเป็นของจังหวัดอะไรไหนใครทราบบ้างจังหวัดอะไรคะไหนใครทราบบ้างจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาจะกระทำในช่วงก่อนเข้าพรรษานะคะนักเรียนต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะขอเลขที่9ค่ะขอเลขที่9ขอเลขที่9นะคะมีภาพอะไรเลขที่9เรียกเพื่อนออกมา1คนค่ะขอเลขที่เลขที่4ค่ะเลขที่9เชิญนั่งค่ะเลขที่4เดี๋ยวเรามาร่วมกันเปิดภาพเต็มกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นลักษณะของประเพณีนะคะเลขที่4อย่าเพิ่งไปค่ะเรียกเพื่อนออกมา1คนเลขที่เท่าไหร่ขอเลขที่3ค่ะ4เชิญนั่งค่ะเลขที่3ออกมาเปิดภาพเต็มให้กับนักเรียนเพื่อนๆและนักเรียนปลายทางได้เห็นภาพเต็มนะคะเปิดภาพไหนเอ่ยภาพที่3ต่อไปเหลืออีก1แผ่นป้ายขอเลขที่สุดท้ายค่ะ
3: 3คนที่โรงเรียนประจํา
0: เพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพของประเพณีอะไรตักบาตรดอกไม้นะคะเก่งมากต่อไปขอเลขที่6ค่ะ
4: ตักบาตรที่6
0: เลขที่6ค่ะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูตอนต้นชั่วโมงใช่ไหมคะขอเลขที่6เรียกเพื่อนออกมา1คนค่ะเลขที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเปิดภาพเต็มของประเพณีกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นลักษณะของการประกอบประเพณีด้วยนะคะเปิดเลยค่ะนักเรียนบางคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเป็นประเพณีอะไรเชิญนั่งนะคะขอเลขที่19ค่ะเลขที่19ออกมาเปิดแผ่น

0: ผ่นป้ายสุดท้ายนั่นคือเป็นประเพณีอะไรเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันตักบาตรเทโวเก่งมากนะคะต่อไปจะเป็นคำถามชวนคิดแล้วอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามชวนคิดกันเลยนะคะการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเราได้ประพฤติตนปฏิบัติตนตรงกับกิจกรรมตามประเพณีตามศาสนาที่เรานับถือใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะว่าการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วมาดูคำตอบของคุณครูพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1ทำให้เราเข้าใจประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไปร่วมทำบุญตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราก็เข้าใจประเพณีไทยว่าขั้นตอนที่1 2 3 4 5ทำอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามีการเข้าใจประเพณีในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งต่อไปในข้อที่2นะคะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินผืนดินแห่งนี้ตลอดไปนะคะต่อไปในข้อที่3ช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะในท้องถิ่นในชุมชนด้วยนะคะต่อไปในข้อที่4เกิดความอะไรเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะคะในการนับถือพระพุทธศาสนาด้วยต่อไปคำถามชวนคิดในข้อต่อไปนักเรียนตั้งใจดูนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนักเรียนมีแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรคะเราจะปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรในการไปร่วมประเพณีที่วัดเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะการแต่งกายต้องทำไมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะนักเรียนว่าการที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมอย่างไรคะ
1: แต่งกายสุภาพค่ะ
0: แต่งกายสุภาพเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากการแต่งกายสุภาพแล้วเราต้องทำอะไรอีกคะ
2: ทำตามกฎระเบียบครับ
0: ทำตามกฎระเบียบมีการสำรวมการระวังคำพูดใช่ไหมคะวาจาต้องสุภาพเรียบร้อยนะคะเก่งมากๆนะคะนักเรียนคำตอบของคุณครูนั่นก็คือการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยรวมกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายตั้งใจปฏิบัติตนในการร่วมกิจกรรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะต่อไปพร้อมหรือยังกับการทำชุดกิจกรรมคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมไหมคะนักเรียนไม่ได้ยินเลยค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราใบงานที่3แล้วใช่ไหมคะคำชี้แจงของใบงานที่3ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งในชุดกิจกรรมของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่29ในหน้าที่39 40นะคะลงมือทำได้เลยค่ะจะอยู่ในหน้าที่39 40นะคะนักเรียนและนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบการทำใบงานในหน้าที่38ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ในหน้าที่38ได้เลยลองเขียนบรรยายใต้ภาพนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมในภาพเนี่ยคือประเพณีอะไรภาพที่1เป็นประเพณีอะไรมีดอกไม้เหรอทำบุญตักบาตรอยู่ในหน้าที่

0: 39-40นะคะนักเรียนลงมือทำเลยได้ไหมคะใช่ได้อันนี้งานอะไรงานบวชหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอุปะอะไรอุปสมอุปสมบทงานบวชหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรอุปสมบทใช่ถูกต้องค่ะงานบวชค่ะเขาทำอะไรในภาพคือทำอะไรงานบวชหรือเรียกอย่างว่าอุปสมบทอ่าสระอุปปาสอเสือมอม้าแล้วก็บอทอทหารเขตอะไรใช่ดูที่ปิ่นไหนภาพสุดท้ายใช่ไหมประเพณีอะไรผีอะไรตาผีตาโขนถูกต้องผีตาโขนงานอะไรงานแต่งอะไรแต่งงานงานแต่งงานดูตัวอย่างใบงานด้านบนได้นะคะอันนี้หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายอ่ะนี่ภาพสุดท้ายดูที่หน้าจอได้ไม่ใช่คือตักบาตรเทโวดูภาพคือการตักบาตรเทโวมีลอยกระทงมีลอยกระทงด้วยมั้ยอันนี้คืออะไรเขียนอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรประเพณีวันอะไรสงกรานต์เขียนก่อนได้ไหมคะนักเรียนไม่ใช่ดูที่หน้าจอเป็นภาพอะไรตักบาตรอะไรใช่อ่ะลงมือทำเลยเขาทำอะไรเนี่ยในวันสงกรานต์ไหมรดน้ำส่งน้ำพระในวันอะไรทำในวันอะไรวันสงกรานต์งานอะไรเนี่ยงานแต่งงานอันนี้ได้ไหมวันได้ต่อไปอันนี้ทำอะไรเนี่ย
1: ลอยกระทง
0: ใช่ที่หน้าจอถ้าภาพไม่ชัดดูที่หน้าจออันนี้คือบวชอะไรงานบวชหรือเรียกอย่างว่าอุปสมบทได้ให้เขียนไปแล้วได้ต่อไปนี้วันอะไรวันสงกรานต์สงกรานต์ส่งน้ำพระและภาพสุดท้ายตักบาตรอะไรเทลงมือทำเลยได้

0: อ่ะอันนี้เขาเป็นภาพอะไร
1: ใช
0: ่ส่งน้ำพระอันนี้เป็นภาพอะไรแผ่เทียนนักเรียนเร่งมือด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเป็นภาพอะไรใช่ใช่ภาพนี้ภาพอะไรทำอะไรภาพนี้เขาทำอะไรลองดูสิส่งน้ำพระใช่ไหมใช่แล้วภาพต่อมาทำอะไรดูที่หน้าจอทำอะไร

นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหรือยังคะเราไปเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคนใดยังเขียนไม่เรียบร้อยหรือเขียนไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันแล้วเขียนลงในใบงานของตนเองให้ถูกต้องนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะเราไปดูเฉลยใบงานกันเลยตักบาตรไหนใครถูกหรือใครไม่ถูกต้องเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยประเพณีการตักบาตรเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของตนเองนะคะต่อไปภาพที่สองประเพณีการอุปสมบทนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปได้

0: นักเรียนคะเขียนเพิ่มเติมไปนอกเหนือจากคำตอบของนักเรียนได้นะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปภาพต่อไปด้านล่างนี้นะคะเป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีสงกรานต์นักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของตนเองเลยนอกจากมีประเพณีสงกรานต์แล้วต่อไปเป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีมงคลสมรสนะคะเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนอกจากมีประเพณีมงคลสมรสแล้วภาพสุดท้ายนี้เป็นประเพณีอะไรคะประเพณีไหลเรือไฟนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปเลยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ดูต่อไปเลยประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีลอยกระทงนะคะต่อเป็นภาพประเพณีอะไรอะไรนะคะนักเรียนตอบดังๆประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะต่อไปประเพณีอะไรประเพณีโยนบัวเก่งมากๆเลยนอกจากมีประเพณีโยนบัวแล้วลำดับต่อไปคือประเพณีบวชลูกแก้วใช่ไหมคะต่อไปลำดับสุดท้ายคือประเพณีแล้วสิ่งที่ต่างกันตามมานั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่างกันเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันใช่ไหมคะแต่ละพื้นถิ่นแต่ละภูมิภาคก็มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างเช่นประเพณีการโยนบัวประเพณีการแห่เทียนพรรษาและประเพณีการบวชลูกแก้วนะคะและในวันนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไหมคะใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามนะคะส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่4นะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมถึงใบงานที่4ด้วยนะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่ซุปรู้ไหมครับถ้าเกิดผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่นไงมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: โชคดีนะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลโรงเรียนแน่
0: แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่นไปเลยครับวิ่งว
0: ิ่งวิ่งทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอสมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนรอเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอสคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีครับแล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอสทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมย์คร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: เอานั่นไงรถเมย์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมย์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกนึงค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมย
1: ์ก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมย์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมย์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมย์นะครับพอสครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: ใช่แล้วครับจะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะ
2: กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ันนี้
1: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมนะครับวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังทำอะไรบ้างใครจะตอบคนอื่นแล้วลูกนอกจากเก็บขยะแล้วมีใครทำความดีอย่างอื่นไหมมีใครช่วยเหลือเพื่อนแล้วหรือยังวันนี้แบ่งปันอะไรให้เพื่อนไหมพูดจาไพเราะแล้วหรือยังการพูดจาไพเราะหรือการทำความดีง่ายๆแค่นี้การให้เพื่อนยืมของก็ถือว่าเป็นความดีพื้นฐานแล้วใช่ไหมดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนรักษาความดีแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสังคมของเราต้องการคนดีหรือคนไม่ดีคนดีหรือคนไม่ดีลูกคนดีถ้าคนดีเยอะๆประเทศของเราจะมีความสุขไหมลูกมีความสุขแน่นอนอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขใครตอบว่าไม่มีสรุปอยากอยู่ในประเทศที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขมีความสุขดังนั้นก็ต้องเคารพและรักษากฎกติกาและเป็นคนดีของสังคมนั่นเองแต่วันนี้มีสิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของการเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยก็คือวันนี้หน่วยการเรียนรู้ของเราหน่วยใหม่ชื่อว่าอะไรลูกภาคภูมิใจแน่นอนนอกจากจะภูมิใจที่เราเป็นคนดีแล้วภูมิใจที่เราสามารถเป็นคนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเราก็ต้องภาคภูมิใจในภาษาของเราด้วยและนอกจากภาษาไทยมาตรฐานเราก็ยังมีภาษาถิ่นใครรู้จักภาษาถิ่นบ้างคืออะไรพุจีพุจีพุจีนะฮะภาษาถิ่นคืออะไรลูกเด็กไปทางรู้ไหมภาษาถิ่นคืออะไร
1: ภาษาแต่ละถิ่นที่ใช้พูดค่ะ
0: เช่นที่ไหนบ้างถิ่นไหนบ้าง
1: ภาษาถิ่นของภาคอีสานค่ะ
0: ภาษาถิ่นที่ภาคอีสานคนอื่นได้ถิ่นอื่นอีกบ้างไหมลูกเด็กไปทางนาวาได้ภาคอะไรเพื่อนบอกมีภาษาถิ่นภาคอีสาน
2: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ครับข้าวหอมภาคอะไรจ๊ะ
3: ภาคเหนือค่ะ
0: ภาคเหนือค่ะแล้วภาคอะไรอีกภาคหนึ่งภาคกลางนั่นเองเดี๋ยวหน่วยนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันแต่ก่อนอื่นวันนี้เรื่องที่เราจะต้องเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหนังสือภาษาภาษีหน้าที่99ก็คือเรื่องของอะไรลูกภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่1แต่ก่อนอื่นเด็กๆกลับไปอ่านแล้วและเปิดหนังสืออ่านแล้วจากภาพนี้ลูกดูซิจากภาพมีภาพอะไรบ้างใครจะอธิบายให้คุณครูกันฟังได้บ้างว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเมทันลูกเมทันเดินมาหน้าห้องเลยแล้วก็มาชี้ด้วยว่ามันหมายถึงภาพอะไรเดินมาจ้าเดี๋ยวเมทันจะบอกให้ฟังคนอื่นก็คิดตามนะว่ามันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆไปทางด้วยนะลูกชี้ให้เพื่อนดูด้วยพูดไปด้วยเลยลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรจ้า
3: วันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
0: จ้าแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เราจินตนาการไว
3: ้ช่วยกันจัดกิจกรรมก่อนที่จะวันภาษาไทยก็ค่ะ
0: แล้วใครช่วยกันลูก
3: เด็กๆค่ะ
0: เด็กๆคนนี้คิดว่าเป็นอะไร

0: เป็นคนแน่นอนใช่เป็นคนเป็นคนทำไมลูกเขาต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่ที่นี
1: ้ที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนอ่ะแล้วแสดงว่าเด็กๆเหล่านี้คือน่าจะเป็นอะไร
1: เป็นคนช่วยจิตอาสา
0: เออเป็นคนแต่คนคนนี้คือใคร
1: นักเรียน
0: นักเรียนแล้วเขาทำอะไรบ้างลูกไหนลองสีเพื่อนฟังสีอันนี้นอกจากป้ายวันภาษาไทยแล้วตรงนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขามีคำว่าอะไรด้วยลูกตรงนี้คือคำว่าอะไรเห็นไหมคำว่าอะไรลูกอ่านว่า
1: สม
0: สับอะไร
1: สับควรรู้
0: สับควรรู้แล้วตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูก
1: สุ
0: อะไร
1: สุภาสิทธิ์ไทย
0: สุภาสิทธิ์ไทยแน่นอนผมให้กับเมทันหน่อยจ้าขอบใจนะจ้าเมทันบอกแล้วว่าเรื่องราวนี้ต้องเกิดที่ไหนโรงเรียนและนักเรียนเหล่านี้กำลังทำอะไรช่วยกันจัดงานอะไรบางอย่างซึ่งงานนี้คิดว่าเป็นงานอะไรลูกวันภาษาไทยแห่งชาติแน่นอนเด็กๆได้ตอบไปแล้วนะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางคงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแบบนี้และคำถามที่2คุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มาจากเรื่องอะไรชัดมากเลยเรื่องอะไรตอบพร้อมกัน
2: ภูมิใจภาษาไทยของเราอ
0: ยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า
2: ภาษาไทย
0: ชั้นอะไรป.3ใช่ไหมอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่8นั่นเองตามนี้ดังนั้นวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้เริ่มต้นในการหาความหมายของคำก่อนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกวิธีการหาความหมายของคำได้2เขียนและบอกความหมายของคำที่เราหาได้และ3อ่านคำจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราได้รวมถึงต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองเอาละเด็กๆเคยอ่านแล้วใช่ไหมใครกลับไปอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาล่วงหน้าบ้างเด็กๆปลายทางและต้นทางยกมือให้ครูกันดูหน่อยลูกว้าวต้นทางก็มีแต่ก็ยังมีไม่มากแต่ปลายทางหวังว่าทุกคนคงจะกลับไปอ่านมาแล้วเอามือลงเยี่ยมมากถ้าอ่านมาแล้วแน่นอนเรื่องราวนี้เกี่ยวกับใครบ้างเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมตัวละครในเรื่องมีใครบ้างณโรงเรียนของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่ออะไรน้ำผึ้งเชฟตอบถูกน้ำผึ้งและน้ำผึ้งก็ชวนเพื่อนๆไปทำอะไร
3: จ
0: ั
3: ดก
0: ิ
3: จกรรมว
0: ัน
3: ภาษาไทย
0: จัดกิจกรรมวันภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็เพื่อนของเขาเพื่อนของเธอมีชื่อว่าอะไรบ้างนาวามีชื่อว่าอะไรบ้าง
4: โอครับ
0: มีโอครับแล้วมีใครอีกใครช่วยนาวาหน่อยเร็วมีโอครับคนหนึ่งแล้วมีใครอีกเด็กปลายทางลูกช่วยเพื่อนหน่อยมีน้ำผึ้งแล้วหนึ่งมีโอแล้วสองมีใครอีกมีใครนะใครกลับไปอ่านลูกจำได้ไหมมีเป้งมีใครอีกมีตู่ใช่เปล่าตู่กับโอเนี่ยเขาไปแข่งภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็มีแก้วตานั่งลงลูกนาวาเยี่ยมมากเด็กไปทางก็น่าจะตอบได้ว่าเรื่องราวก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวสนุกสนานมากด้วยดังนั้นลองกลับไปอ่านก่อนที่เราจะต้องมาอ่านในชั่วโมงถัดไปแต่วันนี้เนื้อหาของเรามีบางคำที่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ความหมายก็ให้ทำอย่างไรลูกวันนี้ให้วงกลมคำที่เราไม่รู้ความหมายหรือที่เราสนใจเช่นคุณครูกันวงกลมคำว่ารัฐบาลคำนี้อ่านว่าอะไร1 2 3ช่วยกันการอะไรการโต้วาทีมันแปลว่าอะไรลูกการโต้วาทีถ้าไม่รู้ต้องหาความหมายแน่นอน3คำประพันธ์สมมุตินะอันนี้4ป้ายนิเทศ5คำว่าหน้าอะไรหน้ามุ่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรใช่ไหมเราเคยทำแล้วดังนั้นเด็กๆต้องเปิดภาษาพาทีหน้าที่99เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแล้วก็หาคำศัพท์5คำหรือมากกว่า5คำก็ได้โดยที่เด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนำไปทำแผนผังความคิดคำน่ารู้เหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทางต้นทางลงมือหาความหมายและทำงานได้เลยจ้า

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หวังว่าเวลาของเรามีเยอะมากและเด็กๆหลายคนอาจจะทําเสร็จแล้วใช่ไหมดังนั้นคุณครูจะขออนุญาตให้เด็กต้นทางได้นําเสนองานของนักเรียนต้นทางและเด็กปลายทางก็ดูหน่อยว่าเพื่อนของเราทําสวยกว่าเราไม่นะหรือว่าขี้เหร่กว่าเรานะอ่ะมาดูซิใครพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครนําเสนองานให้เพื่อนจ๊ะ

0: เริ่มต้นจากสุภาพสตรีก่อนนะให้ผู้หญิงก่อนจ้าปิ่นทำอย่างไรลูกเพื่อนมานำเสนองานแรกของผู้ฟังแน่นอนอ่ะตัวเองเลยจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์แขชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: พูดใหม่ลูกเอาให้เสียงดังฟังชัดเรามั่นใจในการพูดมาแล้ว1 2 3
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: หนูได้คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์งานก่อนนี่นะของปิ่นแบบนี้อ่ะปิ่นได้คำว่าอะไรบ้างอ่านท่านี้เลย
1: การโต้วาที
0: หนูเขียนตรงกลางว่าอะไรลูก
1: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: คำที่หนึ่ง
1: การโต้วาทีหมายถึงการแสดงคารมคำศัพท์หมายถึงคำยากที่จะแปลชั่วครู่หมายถึงระยะสั้นรัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมืองโรงเรียนหมายถึงสถานศึกษา
0: แล้วทำอย่างไรเสร็จแล้ว
1: ขอบคุณ
0: เรียนผู้ฟังต้องทำอย่างไรลูกเพื่อนำเสนอเสร็จปรบมือถูกต้องอ่ะยืนโชว์งานไว้ทางด้านขวามือก่อนจ้ารอไว้คนที่สองอ่ะเชฟแนะนำตัวเองครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริลักษณ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: นี่ไงของเชฟนะลูกนี่นะสวยงามเชฟนำเสนอครับ
2: ลงคำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนเป็นที่หาความรู้รัฐบาลองค์การปกครองบ้านเมืองหน้ามุ่ยอาการที่ยิ้มไม่ออกคำประพันธ์คือการแต่งเรื่องพจนานุกรมคือหนังสือสำหรับหาคำป้ายนิเทศคือป้ายที่แสดงคำแสดงครับ
0: มาให้ผู้ฟังทำอย่างไรนะเด็กไปทางด้วยนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าไปยืนกับปิ่นไว้คนสุดท้ายขอเป็นสเนลครับนี่ทำตัวเองด้านหน้าเลยนะพร้อม
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: ของสเนลนี่งานของเพื่อนนะลูกเห็นไหมโอเคนำเสนอ
3: คำน่ารู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: เราเรือให้ชัดนะเรื่องเราต่อไปคำแรก
3: รัฐบาลหมายถึงองค์การปกครองบ้านเมือง
0: ปกครองบ้านเมืองต่อไป
3: หน้ามุ้ยอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจป้ายนิเทศคำแสดงคำประพันธ์แต่งการโต้วาทีแสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: รบมือจ้าเรียบร้อยปรบมือเพื่อ3คนนี้เลยนะยอดเยี่ยมเก่งมากดังนั้นแน่นอนเสร็จแล้วมา3คนนี้นี่งานของเพื่อนโชว์หน่อยเร็วนี่นะนี่คือตัวอย่างและมีอีกหลายๆคนเด็กๆไปทางก็หวังว่าจะทำได้ดีมากกว่านี้นะครับหรือว่าดีเท่าๆนี้เลยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้ายอดเยี่ยมนั่งที่ได้ครับขอบคุณมากและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือบทอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราชั่วโมงที่2วันนี้คุณครูกันขอให้คุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักเรียนปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนนักเรียนต้องการรอ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เท่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดสมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เฮ้ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Trai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางในห้องเรียนด้วยนะครับและวันนี้ครับกลับมาพบกับทิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้นะครับเช่นเคยเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเด็กๆยังจำได้ไหมครับนักเรียนปลายทางยังจำได้ใช่ไหมครับเรามาดูกันที่หน้าจอกันเลยครับ What do you see in this picture, student? What do you see in this picture? What do you see in this picture? นักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างในนี้ในภาพนี้เด็กๆยังเห็นโอเคเด็กๆยังเห็นเพ็ทใช่ไหมครับเพ็ทดูที่ชื่อเรื่องได้เลยครับ My Lovely Pets My Lovely Pets เด็กๆครับเรื่องนี้คือเรื่องอะไรใครจำได้บ้างใช่แล้วครับในภาษาไทยเราจะออกเสียงว่าอย่างไรสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของฉันเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างถูกต้องแล้วครับก็ยังมีเกี่ยวกับสุนัขแมวแฮมสเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นอกจากนักเรียนจะได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนจะทราบอะไรอีกบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะครับเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์และประโยคอย่างถูกต้องครับวันนี้ทีเชอร์ปาล์มเตรียมประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันได้ฝึกออกเสียงกันนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้และเด็กจะมีความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมอย่างแน่นอนเลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดรูปภาพขึ้นมาให้นักเรียนตะโกนออกเสียงกันดังๆเลยนะครับ 3, 2, 1
2: Go eat!
1: Very good!
2: Go eat!

0: Very good very very good เลยเด็กๆออกเสียงกันเสียงดังมากๆเลยแต่ดิฉันปาล์มอยากได้ยินเด็กๆ spell เด็กๆต้องสะกดให้ดังๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับเด็กๆครับก่อนที่เราจะไป spell เด็กๆยังจำได้ไหมว่าทีเชอร์เคยมีประโยคคำถามตอบมาให้นักเรียนเรียนรู้กันเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าครับเด็กๆครับถ้าเราอยากทราบว่าบ้านของเธอบ้านของคุณนั้นมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่เราจะใช้ประโยคไหนเอ่ยแน่นอนครับบนกระดานได้เลยครับ Do you have a pet at home? Do you have a pet at home? ประโยคนี้ก็คือที่บ้านของคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ถ้ามีเราจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes I do
0: ดังๆครับ
1: Yes I do
0: Very good อ่ะแล้วครับถ้าเราอยากทราบต่อครับว่าบ้านของเธอนั้นมีสัตว์เลี้ยงอยู่เท่าไหร่มีกี่ตัวเราจะต้องถามด้วยคำถามนี้ครับHow many pets do you have? How many pets do you have? และถ้าสมมุติว่าถ้านักเรียนมี2ตัวเราจะตอบว่าอะไรครับ
1: I have two pets
0: แต่ว่าถ้ามี1ตัวล่ะครับ
1: I have one pet
0: เราจะไม่ต้องออกเสียง S นะเพราะว่าเรามีเพียงแค่1เดียวแต่ถ้ามีมากกว่า1เราจะเติม S เข้าไปและออกเสียง S นะครับต่อไปครับและถามต่อว่าสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นคือสัตว์เลี้ยงอะไรเราจะต้องถามว่า What is your pet? What is your pet? ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: What is your pet?
0: ในประโยคนี้ยังไม่มีตัวอย่างสมมุติว่าถ้านักเรียนมีแมวจะตอบว่าอย่างไรครับ It's a cat. What?Are your pets เด็กๆครับประโยคนี้ไหนใครลองบอกความแตกต่างกับทีเชอร์ได้บ้างถ้านักเรียนมีมากกว่า1เราจะใช้คำถามนี้ครับ What are your pets และวิธีการตอบก็คือ they are ก็คือพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็คือรวมสัตว์ทั้งหมดน่ะพวกเขาคือถ้ามีแมว3ตัวเราก็ต้องใช้ they are cats เติม s เหมือนกันเข้าใจไหมครับThey are dogs แบบนี้ถูกต้องแล้วครับอ่ะเรามาถึงขั้นตอนการ spell กันดีกว่าครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพขึ้นมาแล้วเด็กๆ spell นะ 3 2 1
1: Goldfish
0: very good Scott ครับก็คือนกครับผมนักเรียนปลายทางร่วมกันสะกดกับนักเรียนต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ 3 2 1
1: B A B cat
0: อันนี้ล่ะครับ Again please
1: D O G dog
0: คำศัพท์นี้ง่ายนะครับ D O G dog next ไปดูกันต่อเลยอันนี้ค่อนข้างยาวใครพอจำได้ตะโกนเลยอ่ะ
1: S A M F T R
0: ในเรียนปลายทางสะกดได้ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าครับอีกทีครับ 3 2 1
1: S A M F T R
0: Very good next คำนี้ล่ะครับลองดู
1: R A B I T
0: ถูกต้องเลยครับ R A B B I T rabbit คำนี้ล่ะครับ
1: R-O-O-S-T-E-R
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับ R O O S T E R ออกเสียงว่า
1: rooster
0: next ลองดูครับAgain please
1: T U R T L E
0: ถูกต้องเลย T U R T L E turtle ก็คือเต่านั่นเองครับเอาล่ะครับเด็กๆครับในเมื่อเราสามารถสะกดคำศัพท์ได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆครับดูที่รูปภาพเลย Look at the picture นักเรียนครับใครเลี้ยงสุนัขบ้างครับยกมือให้ทีเชอร์ดูหน่อยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนลองวิเคราะห์สัตว์ตัวนี้ดูว่ามีลักษณะอย่างไรครับ มีสีอะไรเอ่ยมีหูยาวไหมแบบนี้ลองวิเคราะห์ดูไหนขออาสาสมัครไหนลองอธิบายภาพในนี้หน่อยที่นักเรียนเห็นหน่อยลองบอกเป็นภาษาไทยก็ได้ครับว่าภาพที่นักเรียนเห็นเป็นสุนัขแบบไหนเอ่ยลูกสุนัขหรือว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่เป็นไรครับนักเรียนปลายทางแย่งกันตอบเลยตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับสุนัขตัวนี้เขามีหูกี่หูชูมีขากี่ขาใช่หรือเปล่ามีหางกี่หาง
1: ว
0: ันอันนี้คือการบอกลักษณะของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีเชอร์เตรียมคำถามอะไรมาให้นักเรียนนะครับ How many legs does it have นักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะ 3 2 1 How many legs นักเรียนออกเสียงพร้อมทีเชอร์เลย How many legs does it have
1: How many legs does it have
0: อีกครั้งครับHow many legs does it have? คำถามนี้ใครพอทราบบ้างว่าทีเชอร์ถามว่าอะไรเขาว่าไงครับ
2: มีขากี่ขาครับ
0: อะไรมีขากี่ขา
2: สุนัขครับ
0: มันมีขากี่ขา Very good นั่งลงครับเด็กๆครับเขามีขากี่ขาครับสุนัขเนี่ย
1: Four
0: มาดูกันต่อเลยนะครับเด็กๆ Let's Learn ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะครับแล้ววันนี้ทีเชอร์เตรียมประโยคอะไรมาเรามาดูกันเลยครับเด็กๆ ดูที่รูปนี้รูปแรกก่อนเห็นไหมครับ What do you see in this picture? Cat Very good นักเรียนเห็นแมวใช่ไหมครับเรามาดูคำถามกันดีกว่าคำถามเด็กๆลองฟังดูนะครับแล้วทีเชอร์จะตอบแล้วให้นักเรียนลองเดาดูว่ามีความหมายว่าอย่างไรHow many legs does a cat have? It has four legs. เด็กๆได้ยินประโยคคำถามคำตอบที่ทีเชอร์ลองพูดแล้วนักเรียนคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอะไรใช้ไมค์ได้เลยครับ
2: แมวตัวนี้มีกี่ขาครับ
0: ถูกต้องเลยครับแมวตัวนี้มีกี่ขาและวิธีการตอบนะครับให้เด็กๆตอบด้วยประโยค It hasFour legs เด็กๆลองออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันเลยครับทั้งหมดออกเสียงพร้อมกัน
1: It has four legs
0: โอเคลองดูข้อต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเปลี่ยนจากแมวเป็นอย่างอื่นดูโอเคเป็น What do you see in this picture?
1: Fish
0: โอเค I will ask you นะ How many legs does a fish have? ใครตอบได้บ้างไหนลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนสิครับว่ามีกี่ขาไม่มีขาและวิธีการตอบเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีขานะครับเดี๋ยวเราจะตอบด้วยประโยคนี้พร้อมกันเลยทุกคนยกมือเนี่ยตอบได้ใช่ไหมครับเรามาลองออกเสียงพร้อมกันครับ It has no legs
1: It has no legs
0: It has no legs
1: It has no legs
0: Very good วิธีการตอบสัตว์ที่ไม่มีขาทีเชอร์จะถามต่อว่ามีสัตว์อะไรอีกไหมครับที่ไม่มีขาเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดนักเรียนปลายทางนะครับลองตอบดูครับว่าสัตว์ชนิดใดที่ไม่มีขาบ้างมีอะไรอีกครับ snake งู very good snail คืออะไรเอ่ยหอยทาก very good เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นะเอาละครับดูสัตว์ตัวนี้ what do you see in this picturehamster okay how many legs does a hamster have how many legs does a hamster have okay สกิดลองตอบดู
2: it has four legs
0: very good sit down นั่งลงครับได้ยินเพื่อนตอบว่าอะไรครับเด็กๆ it has four legs very goodนักเรียนครับลองยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยว่ามีสัตว์ชนิดใดอีกที่มีสี่ขาสุนัขใช่ไหม dog cat ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้เด็กๆถามทีเชอร์กลับมาบ้างโดยใช้ dog ละกัน dog เด็กๆเปลี่ยนจาก a hamster เป็น a dog นะ 3 2 1

0: How many legs does a dog have? Very good. อันนี้คือทีเชอร์ถามว่าสุนัขมีกี่ขานั่นเองครับและวิธีการตอบก็คือ it has four legs. Very good. อ่ะต่อไปเลยเด็กๆดูที่รูปนี้เป็นรูปอะไรครับ Rooster. Rooster มีกี่ขาลองคิดดูก่อนนะเดี๋ยวทีเชอร์จะถามแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมการตะโกนตอบคำตอบมาเลยนะครับ 3, 2, 1 How many legs does a rooster have?
1: It has four legs.
0: Very good. อ่ะลองบอกหน่อยมีสัตว์ชนิดใดอีกครับที่มี2ขาลองตอบดูครับใช้ไม้ได้เลยลูกสัตว์ชนิดใดบ้างที่มี2ขาน้องตอบมาเลยครับ
2: Bird
0: very good sit down นั่งลงครับไหนลองมาเปลี่ยนประโยคคำถามจากเปลี่ยนจาก a rooster เป็น a bird พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว 3, 2, 1
1: How many legs does a bird have?
0: How many legs does a bird have? Very good และวิธีการตอบก็คือ It has two legs Very goodเอาละครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมาลองซุ่มถามแต่ละกลุ่มดูแล้วกันลองถามดูกลุ่ม1อยู่ไหนครับ Where is group 1 group 1เตรียมตอบคำถามทีเชอร์นะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเอาสัตว์นอกเหนือจากอันนี้ How many legs does a dog have?
1: It has four legs
0: Very good ต่อไปกลุ่ม2How many legs does a bird have?
1: It has two legs.
0: Two legs. Very good. ต่อไป group 3. Where is group 3? กลุ่มนี้ใช่ไหม How many legs does a tiger have?
1: It has four legs.
0: Very good. เมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ถามเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดครับ
1: เสือ
0: โอเคเสือมี4ขาต่อไปกลุ่ม4 Where is group 4 How many legs does a fish have?
1: A fish
0: It has อะไรครับตอบถูกแล้วมาลองตอบให้เสียงดังกว่านี้เสียงดังกว่าชัดเลยนะ How many legs does a fish have?ดังกว่านี้ครับถูกต้องแล้ว It has no legs Very good Group 5 Where is group 5 อยู่ไหนครับกลุ่มนี้เอายากเลยเอาเป็น How many legs does a snake have?
1: It has no legs
0: Very good ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับต่อไปถึงคำถามของนักเรียนปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามแล้วให้นักเรียนปลายทางช่วยกันตะโกนตอบคำถามให้กับคุณครูปลายทางและทีเชอร์ปาล์มนะครับ 3, 2, 1 How many legs does a hamster have? Very good เก่งมากๆเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับต่อไปเข้าสู่ในช่วง Let's Practice ของเราอย่างแน่นอนแล้วนั่นก็คือการทำกิจกรรมใบงานครับเด็กๆครับหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยแบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่บอกทีเชอร์หน่อยใบงานที่15ของเรานะครับ Jane's Pets Open page 52เปิดไปที่หน้า52ได้เลยครับนักเรียนจะเห็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับเด็กๆครับมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องทำไหนลองวิเคราะห์ใบงานของเราดูครับคำสั่งของเขาก็คือ read and answer อ่านเรื่อง Jane's Pets แล้วตอบคำถามเด็กๆเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาให้นักเรียนนะครับลองอ่านบทความในกรอบสี่เหลี่ยมดูเด็กๆดูนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเราจะมีบทอ่านเรื่อง Jane's Petsและตอบคำถามในพาร์ท A เด็กๆ เห็นพาร์ท B ไหมครับเด็กๆครับใบงานเรามีกี่พาร์ทลองดู2 parts ก็คือพาร์ท A and พาร์ท B พาร์ท A ทีเชอร์ให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามใช่ไหมครับ

เดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันก็ได้นะครับส่วนพาร์ท B ใครบอกทีเชอร์ได้บ้างว่าเขาให้ทำอะไรพาร์ท B เขาบอกว่าเลือกวงกลมล้อมรอบคำที่ไม่เข้าพวกทีเชอร์จะมีสัตว์หลายๆชนิดมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนวงกลมสิ่งที่ไม่เข้าพวกหมายความว่าอะไรที่แตกต่างจากข้ออื่นๆให้นักเรียนวงกลม

อ่ะเด็กๆครับ sit properly ลองทวนคำสั่งของทีเชอร์หน่อยครับว่าทีเชอร์ให้ทำอะไรบ้างในพาร์ท A ให้ R และก็ตอบคำถามครับต่อไปพาร์ท B ล่ะครับวงกลมคำที่ไม่เข้าพวกนักเรียนปลายทางพร้อมจะทำกิจกรรมไปกับเพื่อนๆต้นทางหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลองศึกษาบทความสั้นๆตรงนี้บทอ่านสั้นๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับวิธีการทำใบงานประเภทการอ่านนะให้นักเรียนสามารถขีดเขียนลงไปได้เลยนะครับนักเรียนสามารถขีดดูว่าเรามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัววงกลมไว้ก็ได้นะครับลองทำดูนักเรียนลองศึกษาบทความดูก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำอะไรนะอ๋อแต่ละข้อมันเป็นข้อนี้ลูกข้อนี้มันซ้ำกันได้อะไรนะครับไม่บอกตอนนี้ให้นักเรียนทำพาร์ท A ก่อนตอนนี้พาร์ท A ครับเดี๋ยวที่เชื่อจะบอกวิธีการเขียนตอบก็คือ it has ไง it has เท่าไหร่ legs it has ตามด้วยจำนวนแล้วตามด้วย legs เด็กๆครับเรามาลองอ่านใบงานพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วรอบที่2เราจะมาอ่านพร้อมกันโอเคไหมเด็กๆฟังนะครับ Jane's pets This is Jane She has a lot of pets She has a dog She has a catShe has a fish. She has a bird. She has a turtle. She has a rooster. She has a hamster. She has a rabbit. She loves her pets. นักเรียนฟังดูแล้วนักเรียนได้ยินสัตว์มากมายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกับทีเชอร์เลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆเลยนะครับให้ดังไปถึงห้องนักเรียนปลายทางเลยนะ 3 2 1 Jane's pets อ่านพร้อมกับทีเชอร์เลย This is Jane She has a lot of pets She has a dogShe loves her pets ลองอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครครับ Jane. เป็นเรื่องอะไรของเจนสัตว์เลี้ยงของเจนนั่นเองครับเจนเขามีสัตว์กี่ตัวเอ่ยเด็กๆลองดู8 ตัวมีอะไรบ้างครับ Dog Cat Fish Turtlebird hamster rooster and rabbit นักเรียนครับนักเรียนนับสัตว์ได้หลายตัวเลยใช่ไหมครับเรามาลองดูคำถามกันดีกว่าคำถามนะครับในพาร์ท A นะครับเรื่อง

เผ็ดมาดูกันเด็กๆดูเดี๋ยวทีเซอร์จะลองขีดให้ดูนะครับว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆได้ทำแบบทีเซอร์ไหมครับแบบนี้วงกลมไว้เลย dog cat fish bird อะไรอีกครับ turtle rooster hamster rabbit มีทั้งหมดกี่ตัวครับแปดตัวใช่ไหมครับ one two three four five six seven eight eight มีทั้งหมด8ตัวมาดูข้อที่1กันเขาถามว่า how many pets has Jane got Jane เขามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวแล้ววิธีและวิธีการตอบจำได้ไหมครับวิธีการตอบเดี๋ยวที่เจ้าจะลองทำให้ดูหนึ่งข้อนะ Jane

0: ดูครับ
1: Jane has 8 pets เขามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด8ตัวเดี๋ยวทีเชอร์จะทำให้ดู1ข้อข้อที่1ต่อไปข้อที่2 What pets have four legs? What pets have four legs? สัตว์ชนิดใดบ้างที่มี4ขาตอนนี้ให้นักเรียนเขียนชนิดสัตว์ลงไปได้เลยครับว่าข้อที่2นั้นสัตว์ที่มี4ขามีชนิดใดบ้างให้นักเรียนเขียนสัตว์ที่เราวงกลมไว้ตอนแรกนั้นลงไปได้เลยต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3 What pets have two legs เขาถามว่าอะไรครับสัตว์ชนิดใดมี2ขาให้นักเรียนเติมลงไปและข้อที่4ข้อสุดท้ายครับ What pets have no legsเขาถามว่าอย่างไรครับสัตว์ชนิดใดไม่มีขานั่นเองครับให้นักเรียนเติมลงไปได้เลยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำใบงานได้เลยครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเดินดูนะเด็กๆครับข้อไหนที่นักเรียนเขียนชื่อเขียนสัตว์หลายชนิดให้เติมก่อนตัวสุดท้ายด้วยคำว่า and นะครับ

ครับทำข้อนั้นแล้วเหรออ่ะ RAT rat rat คือตัวไหนเอ่ย rat คล้ายๆกับ mouse ใช่มันคือหนูนั่นเองครับ rat ครับวงอันเดียวนะครับที่แตกต่างจาก3ชนิดนี้ไม่ข้อที่5ก็ส่วนข้อที่5ลูกข้อที่5ก็ส่วนข้อที่5หนูข้อวิเคราะห์แค่3ชนิดนี้ข้อที่6หนูข้อวิเคราะห์แค่นี้พาร์ท B นะครับใครถึงพาร์ท B แล้วบ้างครับข้อ2เขียนชนิดสัตว์ลงไปเลยครับ

0: งหมดที่มี4ขาทั้งหมดที่มี2ขาทั้งหมดที่ไม่มีขาเขียนลงไปตามลำดับเด็กๆ เขียนสัตว์ลงไปเลยต่อไปสัตว์ชนิดใดมี2ขาบ้างก็เขียนลงไปครับอะไรนะจ๊ะใช่ครับถามต่อเลยมันมีมากกว่า2ครับหนูเขียนไปก่อนปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็แอนแล้วค่อยตัวสุดท้าย
1: มือมีสองขาใช่ไหมอ
0: ะไรนะจ๊ะ
1: ม
0: ือ
1: มีสองขา
0: ใช่
2: มือเราเอาทั้งสองแล้วสี่ดวง
0: ใช่ไหมไม่ข้อสองถามว่าสี่ขาข้อสามถามสองขา
1: แล้วก็อันนี้ไม่มีขา
0: ได้ครับสักครู่และยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมแล้วก็แฮมสเตอร์ไปเลยต่อไปไหนถามว่าอะไรลูก

อันนี้ก็ขามันนะ

ำว่าอะไรนะ A N D ใครทำพาร์ท A เสร็จแล้วบ้างครับเสร็จไหมจะทำพาร์ท B ต่อเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพาร์ท B กันต่อนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพาร์ท B ของเราพาร์ท B เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาลองทำหนึ่งข้อตัวอย่างก่อนเขาบอกว่าให้วงกลมคำศัพท์ที่แตกต่างจากพวกนักเรียนดูข้อที่5มีสัตว์ใดบ้างครับ Fish Hamster Rabbit Fish Hamster Rabbit เด็กๆลองดูครับว่าปลาแฮมสเตอร์แล้วก็กระต่ายเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าพวกบ้างทำไมถึงไม่เข้าพวกครับไม่มีขาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เด็กๆวงกลมไปเลยครับว่า fish แบบนี้นั่นเองส่วนข้อที่6 7และ8ที่เชื่อจะให้นักเรียนทำเองตอนนี้ให้ลงมือทำได้เลยครับเด็กๆครับเห็นข้อที่6ไหมข้อที่6มีคำศัพท์ไหนเพิ่มมาเอ่ย R A T rat looks like

คล้ายๆกับเหมือนกับเมาส์ใครพอจำได้คำว่าเมาส์คืออะไรหนูนั่นเองครับ rat ก็คือหนูครับ rat หนูลองดูนะครับว่าแตกต่างจากพวกหรือไม่ให้นักเรียนลงมือทำได้เลย

นักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าสัตว์บางข้อเนี่ยเขามี4ขาเหมือนกันนักเรียนจะวิเคราะห์อย่างอะไรต่อไปอีกลองดูครับเออต้องทำเขาเสร็จแล้ว rat หนูมันแต่ละข้อมันต่างกันนะลูกมันคนละข้อกันนักเรียนครับมันคนละข้อกันนะแต่เราแค่3ชนิดให้วิเคราะห์แค่นั้นเองเสร็จไหมเสร็จแล้วใช่ไหมครับกรุ๊ปนี้เสร็จหรือยังโอเคเก่งมากต่อไปหนูทำอันล่างเลยทำอันนี้เลยลูกเสร็จแล้วเหรอครับโอเคลองตรวจทานคำตอบดูดีๆก่อนนะก่อนตรวจคำตอบกับทีเชอร์ yes ลบให้สะอาดก่อน

minutes left เหลือเวลาอีก3นาทีที่จะให้ทำกิจกรรมตาลายออกเสียงตามอย่างเดียวได้ไหมครับแตกต่างแต่ละข้อจะมี3ชนิดนะครับศาสตร์ให้นักเรียนวิเคราะห์ดูอย่านำมารวมกันนะมันมีของข้อของเขาอยู่เสร็จไหมคะ

0: เด็กๆเสร็จทุกคนไหมครับ Have you finished โอเคใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้ว Time is up หมดเวลาทำกิจกรรมลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันเด็กๆเป็นช่วงการเฉลยใบงานนั่นเองครับเด็กๆตอนนี้ให้นักเรียนใช้ความซื่อสัตย์ที่นักเรียนมีในการตรวจสอบคำตอบนะครับทีเชอร์จะไว้ใจนักเรียนให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบด้วยตัวเองนะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งรอบพร้อมทีเชอร์เลยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนอ่านได้ดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกับทีเชอร์เลยนะครับด้วยบทความด้านบนนี้เริ่มตั้งแต่ this is Jane พร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วตะโกนดังๆเลยนะ 3, 2, 1 this is Jane she has a lot of pets she has a dogShe has a cat. She has a fish. She has a bird. She has a turtle. She has a rooster. She has a hamster. She has a rabbit. She loves her pets.เห็นไหมครับว่าเจนมีสัตว์เลี้ยงมากมายเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าวะครับว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบกันนะครับแล้วนักเรียนจะทราบนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเจนนั้นมีสัตว์ชนิดใดบ้างมาดูที่ข้อหนึ่งเลยครับใครตอบคำตอบแบบนี้ให้เช็คถูกได้เลยนะครับคำถามแรก How many pets has Jane got โอเควิธีการตอบก็คือ Jane has 8 pets มีทั้งหมดกี่ตัวครับ8ตัวถูกต้องเลยครับถ้าใครตอบ8เช็คถูกได้เลยครับต่อไป number 2 what pets have 4 legs they are a dog a cat a hamster a turtle and a rabbit นักเรียนเช็คคำตอบได้เลยนะครับตามกระดานนะครับต่อไป number 3 what pets have 2 legs what petsHave two legs. สัตว์ชนิดใดบ้างครับเด็กๆที่มี2ขา and rooster. They are a bird and a rooster. ต่อไปนะครับ number 4. What pets have no legs? ในเนื้อเรื่องนี้ก็คือตอบเป็น a fish นั่นเองครับเด็กๆครับตรวจคำตอบให้เรียบร้อยนะครับเช็คความถูกต้องของคำตอบนะครับบนกระดานนะครับแล้วก็รวมคะแนนได้เลยเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บเข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละครับเมื่อนักเรียนตรวจคำตอบตามทีเชอร์เรียบร้อยแล้วเรามาดูพาร์ท B กันเลยครับพาร์ท B เด็กๆครับมาช่วยทีเชอร์วิเคราะห์หน่อยครับแต่ละข้อมาดูข้อ5 number 5มี fish

0: แฮมสเตอร์แอนด์แรบบิทนักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดใดไม่เข้าพวกบ้างฟิชเพราะอะไรเอ่ยนักเรียนวิเคราะห์จากตรงไหนครับไม่มีขาใช่ไหมครับทีเชอร์ก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันเราก็วงไปเลยครับฟิชต่อไป number 6มี dog bird and rat rat ก็คือหนูนั่นเองครับนักเรียนลองดูครับว่าสุนัขนกและหนูเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าพวกทำไมถึงไม่เข้าพวกครับนักเรียนดูจากจำนวนขาใช่ไหมครับ dog มี4หนูมี4เบิร์ดมี2ขานั่นเองครับต่อไป number 7 cat rat and turtle ทั้งหมดนักเรียนดูที่ขาก่อน cat มีกี่ขาครับ4 rat ละครับ rat 4เหมือนกันต่อไป turtle มีกี่ขาไม่มีอะไรแตกต่างแล้วคราวนี้นักเรียนคิดว่าอะไรต่อไปทำไมถึงเป็น turtleเรามาดูชนิดของมันก็คือเป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมครับเต่าเนี่ยนักเรียนก็ตอบได้เลยเก่งมากๆเลยครับต่อไป number 8 rooster bird and rabbit ทำไมครับทำไมถึงเลือกตอบ rabbit มี4ขา rooster มีกี่ขาครับ2 bird มี2เราสามารถแยกได้อีกนะครับว่ารูสเตอร์กับเบิร์ดเนี่ยเป็นสัตว์ปีกนั่นเองครับอันนี้จึงเป็นคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนตรวจคำตอบได้เลยครับตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วบอกทีเชอร์นะเสร็จแล้วนะครับรวมคะแนนไว้แล้วก็เขียนหมายเลขไว้เลยนะครับว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บไปตรวจอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันต่อเลย wrap up ของเราเด็กๆครับวันนี้เมื่อสักครู่ที่ทีเชอร์ได้เดินดูนักเรียนเนี่ยจากที่ได้สังเกตดูเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าสัตว์ชนิดใดมีกี่ขาทีเชอร์ปลื้มใจมากเลยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ไปถึงว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์ปีกแบบนี้นั่นเองครับทีเชอร์อยากให้นักเรียนเก็บความรู้แบบนี้ให้นักเรียนได้มีความคิดที่ดีแบบนี้ไว้นะครับต่อไปเรามาดูกันเลยนะครับว่า animals ของเราเด็กๆครับทีเชอร์จะเปิดคำศัพท์ออกมาให้นักเรียนได้ออกเสียงนะเหมือนเดิมครับ 3 2 1
1: go fish hamster rabbit rooster turtle dog
0: and
1: bird
0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรไหนใครลองบอกหน่อยครับลองอ่านเรื่องนี้หน่อยครับคือเรื่องอะไร The Rabbit and the Turtle ใครคุ้นๆกับเรื่องนี้บ้างกระต่ายกับเต่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเนื้อเรื่องของเขาเป็นอย่างไรให้คุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบความรู้ที่4เรื่อง The Rabbit and the Turtle และใบงานที่16เรื่องListen and fill in เตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าครั้งหน้าทีเชอร์เตรียมเรื่องนี้มาในรูปแบบใดเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวั

0: นี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๊ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: เพื่อนน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไม้โทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไม้ตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไม้ตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆเราเรียนรู้กันไปในเรื่องอะไรคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันเด็กๆสามารถพิจารณาได้จากตัวเศษตัวเศษของเศษส่วนใดที่มากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้เรียนรู้ในเรื่องนี้เลยค่ะเป็นเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนั่นเองชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการเปรียบเทียบในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องการเรียงลำดับนะคะก่อนที่เราจะไปเรียงลำดับกันนั้นเด็กๆคะคุณครูนำสถานการณ์จากชั่วโมงที่ผ่านมามาทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆก่อนเลยนะคะซึ่งสถานการณ์นะคะมีดังนี้เลยเป็นเรื่องเดิมเลยนะคะก็คือแม่ทำเครื่องดื่มใส่โหลขนาดเท่ากัน3โหลเด็กๆคะเครื่องดื่มที่แม่ทำเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างคะน้ำส้มแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันแม่ทำน้ำส้มเหมือนเดิมเลยแต่ปริมาณเป็นยังไงคะปริมาณมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้นะคะแม่ทำน้ำส้มปริมาตรเศษ4ส่วน4ของโหลเด็กๆคะเศษ4ส่วน4ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนแสดงว่าเศษ4ส่วน4เท่ากับ1นั่นเองนะคะแสดงว่าแม่ทำน้ำส้มเท่าไหร่เลยคะ1โหลเลยนะคะเต็มโหลพอดีเลยต่อไปเป็นน้ำอะไรนะคะน้ำมะนาวนะคะในวันนี้แม่ทำน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลมากกว่าชั่วโมงที่ผ่านมามั้ยคะต่อไปสุดท้ายน้ำอะไรคะ
1: น้ำ
0: มะพร้าวนะคะในวันนี้แม่ทำน้ำมะพร้าวเศษ3ส่วน4ของโหลนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูให้เด็กๆระบายสีแถบกระดาษนะคะเพื่อแสดงปริมาตรของน้ำหรือว่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูก็เตรียมแถบกระดาษเช่นเดียวกันแต่จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาช่วยคุณครูระบายค่ะมาดูแถบกระดาษของคุณครูนะคะแถบกระดาษของคุณครูแทนโหล1โหลนะคะแถบกระดาษ1แผ่นแทนโหล1โหลนะคะคุณครูจะต้องแบ่งแถบกระดาษออกเป็นกี่ส่วนคะลูก4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะเพราะเศษส่วนของเรานะคะมีแต่ส่วน4ส่วน4ส่วน4ทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนต้นทางเป็นรายกลุ่มแต่ว่าสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตอบพร้อมๆกับเพื่อนแต่ละกลุ่มเลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะคะน้ำส้มเศษ4ส่วน4ของโหลถ้าเด็กๆจะระบายสีเพื่อแสดงปริมาตรของน้ำส้มเด็กๆจะต้องระบายกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: 4ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่ม1ด้วยใช่ไหมคะคุณครูก็เลยระบายไปเลย4ส่วนนะคะเห็นไหมคะเราระบายเต็มแผ่นพอดีเลยนะคะแสดงว่าน้ำส้มปริมาตรเศษ4ส่วน4ของโหลนี้ก็คือน้ำส้มที่เต็มโหล1โหลนั่นเองนะคะต่อไปน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลกลุ่มที่2และนักเรียนปลายทางคะถ้าเราจะระบายสีแถบกระดาษนี้นะคะเพื่อแทนปริมาตรของน้ำมะนาวเศษ2ส่วน4ของโหลเราต้องระบายกี่ส่วนคะลูก
1: 2ส
0: ่
1: วน
0: 2ส่วนนะคะกลุ่ม2ตอบดังมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมคะระบายไป2ส่วนนะคะต่อไปกลุ่ม3วันนี้มาน้อยน้ำมะพร้าวเศษ3ส่วน4ของโหลนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆกลุ่ม3ตอบด้วยนะคะเราจะต้องระบายกี่ส่วนคะลูก
1: 3ส่วน
0: จะต้องระบาย3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนคุณครูระบายเลยเรียบร้อยตอนนี้เมื่อเราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเห็น

0: ความแตกต่างของปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่5เมื่อสักครู่ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะจากภาพแม่ทำน้ำส้มได้ปริมาตรมากกว่าน้ำอะไรน้ำอะไรคะลูกน้ำส้มมากกว่าน้ำอะไรบ้าง
1: น้ำ
0: มะนาวกับน้ำมะพร้าวแสดงว่าน้ำส้มเป็นยังไงคะลูกได้มากกว่าใครเลยนะคะน้ำส้มนะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวนะคะเวลาเราเปรียบเทียบทีละคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบน้ำส้มนะคะกับน้ำมะนาวก่อนน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวดังนั้นใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเราจะเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรเชฟนะคะเทฟยกมือเดี๋ยวส่งไมค์ไปให้เชฟเลยนะคะเราเขียนเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไร
2: เศษ1ส่วน4
0: เศษอะไรนะคะลูก
2: เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4ครับ
0: ถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเชฟไหมคะเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4ทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะต่อไปมีน้ำส้มกับน้ำมะนาวแล้วเมื่อสักครู่น้ำส้มมากกว่าน้ำอะไรอีกนะคะน้ำมะพร้าวเราจะได้ว่าน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะพร้าวไหนใครเปรียบเทียบเศษส่วนน้ำส้มกับน้ำมะพร้าวให้คุณครูได้บ้างเมื่อสักครู่บีมยกมือคนแรกนะคะเดี๋ยวบีมลุกขึ้นมาและตอบเลยนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของบีมด้วยนะคะเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรลูก
2: เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน4
0: ถูกต้องไหมคะเด็กเศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน4ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้บีมหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่ม1 2 3 4และนักเรียนปลายทางตอบคำถามครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเหลือกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาดูการคำถามต่อไปเป็นอย่างไรนะเด็กๆมาดูคำถามนี้ค่ะจากภาพแม่ทำน้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดน้ำหนาวยกมือคนแรกเลยน้ำมะพร้าวนะคะได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดกลุ่มที่1นะคะส่งไมค์ให้กลุ่มที่5เลยน้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำชนิดใดคะ
3: น้ำส้มค่ะ
0: น้ำมะพร้าวได้น้อยกว่าน้ำส้มถูกต้องเลยนะคะแสดงว่าน้ำมะพร้าวมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มเดี๋ยวน้ำหนาวนะคะช่วยคุณครูตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกทีนี้เราเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรคะลูกน้ำมะพร้าวมีอยู่เศษอะไรคะ
3: เศษ3ส่วน4ค่ะ
0: เศษ3ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ4ส่วน4คะ
3: น้อยกว่าเศษ4ส่วน4ค่ะ
0: น้ำหนาวตอบถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเศษ3ส่วน4น้อยกว่าเศษ4ส่วน4ทุกคนปรบมือให้น้ำหนาวหน่อยค่ะต่อไปการเปรียบเทียบคำถามสุดท้ายเด็กๆมาดูกันคำถามสุดท้ายถามว่าแม่ทำน้ำมะพร้าวได้มากกว่าน้ำชนิดใดเด็กๆตอบพร้อมกันเลยน้ำอะไรคะ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะพร้าวได้มากกว่าน้ำมะนาวถูกต้องเลยนะคะปริมาตรของน้ำมะพร้าวนะคะมีปริมาตรมากกว่าน้ำมะนาวเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะเราเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างไรคะเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่เด็กๆบอกน้ำมะพร้าวมีปริมาตรเศษ3ส่วน4มากกว่าน้ำมะนาวปริมาตรเศษ2ส่วน4ของโหลถูกต้องเลยนะคะนี่เป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเศษส่วนยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะในวันนี้เราจะนำความรู้เรื่องการเปรียบเทียบมาเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเด็กๆสามารถเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันได้ให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มี

0: ตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ทำเครื่องดื่มใส่โหลขนาดเท่ากัน3โหลได้ดังนี้ใช่ไหมคะเด็กๆ เปรียบเทียบปริมาตรของเครื่องดื่มแล้วก็เปรียบเทียบเศษส่วนเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับเศษส่วนกันซึ่งการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเด็กๆ เราสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนั้นเวลาเราเรียงลำดับไม่ว่าจะเป็นจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากลำดับที่1 นะคะก็จะถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยลำดับที่1ก็จะต้องเป็นเศษส่วนที่มีค่าเป็นยังไงคะมากที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูกันว่าแม่ทำน้ำชนิดใดได้มากที่สุดคะน้ำอะไรลูกน้ำส้มใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะว่าแม่ทำน้ำส้มได้มากที่สุดต่อไปแล้วแม่ทำน้ำชนิดใดได้น้อยที่สุด
1: น
0: ้
1: ำมะนาว
0: น้ำมะนาวได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเรียงลำดับปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดนี้จากมากไปน้อยเราจะเรียงได้อย่างไรลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุดมากที่สุดก็คือน้ำอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มแล้วลำดับสุดท้ายจะต้องเป็นยังไงที่สุด
1: น
0: ้อยที่สุดคือน้ำอะไรคะลูกน้ำมะนาวดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะเรียงลำดับปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดก่อนอันดับแรกเป็นน้ำส้มลำดับที่2นี้เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวต้องไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะเรียงลำดับได้แบบนี้คุณครูสลับให้เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูเรียงลำดับเศษส่วนหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเรียงลำดับเศษส่วนทั้งจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากเลยนะคะเด็กๆปลายทางเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆต้นทางตอบคำถามด้วยนะคะตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะเรียงลำดับเศษส่วนที่แสดงปริมาตรของน้ำทั้ง3ชนิดเริ่มจากเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยลำดับที่1คือ
1: น
0: ้
1: ำส้ม
0: เศษอะไรคะลูก
1: เศษ4ส่วน
0: 4เศษ4ส่วน4ถูกต้องลำดับที่2คือ
1: เศษ
0: 3ส่วน4ลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: 2ส่วน4นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากล่ะ
1: เ
0: ศษ2ส่วน4ต่อไป
1: เศษ3ส
0: ่วน4และต่อไป
1: เศษ
0: 4ส่วน4อันนี้เรานำเรื่องที่สถานการณ์ในชีวิตจริงใช่ไหมคะมาใช้ในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนและเด็กๆสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยและเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะในการเรียงลำดับเศษส่วนต่างๆเลยนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมการเรียงลำดับเศษส่วนนั่นเองข้อที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้มีเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5เศษ3ส่วน5จากมากไปน้อยสามารถเรียงได้อย่างไรในใครรู้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางรู้หรือยังคะเท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเพราะว่าต้นทางบางคนอาจจะยังไม่สามารถเรียงลำดับได้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันนะคะในการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเรานะคะก็มาดูกันว่าเศษส่วนใดนะคะมากที่สุดเศษส่วนใดน้อยที่สุดแล้วเราจึงนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษส่วนใดน้อยที่สุดเราอาจจะใช้แถบกระดาษมาช่วยในการหาคำตอบได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะนำเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5และเศษ3ส่วน5นี้นะคะมาแสดงด้วยการระบายสีในแถบกระดาษซึ่งแถบกระดาษแสดง1หน่วยของเราจะต้องมีขนาดเป็นยังไงกันคะ
1: เ
0: ท่ากันนะคะนี่ก็1หน่วยนี่ก็1หน่วยนี่ก็1หน่วยแต่เราจะระบายสีเศษ4ส่วน5เราระบายเต็มหน่วยเลยมั้ยคะไม่นะ1หน่วยของเราจะต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะจะ

0: ็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะเศษ4ส่วน5เศษ2ส่วน5และเศษ3ส่วน5มีส่วนเป็น5ทั้งหมดเลยดังนั้นแถบกระดาษแสดง1หน่วยของเราก็แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม5เลยกลุ่ม5คะและนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนกลุ่ม5เลยนะคะเศษ4ส่วน5ถ้าเราจะระบายสีแถบกระดาษนี้เพื่อแสดงเศษ4ส่วน5เราจะต้องระบายทั้งหมดกี่ส่วนคะ
1: 4ส่วน
0: ระบาย4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองเมื่อสักครู่ได้ยินกลุ่ม2ช่วยกลุ่ม5ตอบด้วยนะคะเด็กๆปลายทางได้ช่วยกลุ่ม5ตอบด้วยไหมคะถูกต้องเลยนะคะระบายสีแสดงเศษ4ส่วน5เราก็จะระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองต่อไปเศษ2ส่วน5กลุ่มที่1กลุ่มที่1เราจะระบายสีแสดงเศษ2ส่วน5ค่ะเราจะต้องระบายกี่ส่วนคะลูก
1: 2ส
0: ่วนจากทั้งหมด5ส่วนถูกต้องเลยนะคะเด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่2เศษ3ส่วน5เราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5ต้องระบายกี่ส่วนคะ
1: 3ส่วน
0: 3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนถูกต้องเลยทีนี้เด็กๆมาดูส่วนที่ระบายสีเศษส่วนใดที่เราระบายสีมากที่สุดคะเด็กๆเศษ4ส่วน5นั่นเองแล้วเศษส่วนใดที่เราระบายสีน้อยที่สุดคะ
1: เศษ
0: 2ส่วน5ถูกต้องนะคะทีนี้เวลาเราเรียงลำดับเดี๋ยวเราเรียงลำดับจากปริมาณที่เราระบายสีเลยนะคะเรียงลำดับเศษส่วนเลยคุณครูก็เรียงลำดับได้ดังนี้นะคะทีนี้นำเศษส่วนมาเรียงลำดับค่ะเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยลำดับที่1คือเศษส่วนใดคะเศษ4ส่วน5ถูกต้องลำดับที่2คือ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ถูกต้องลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: 2
1: ส
0: ่
1: วน
0: 5เศษ2ส่วน5เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆอันนี้เรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมคะต่อไปมาช่วยคุณครูเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากค่ะลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุด
1: น
0: ้อยที่สุดคือเศษส่วนใดคะเก่งมากเศษ2ส่วน5นักเรียนปลายทางตอบด้วยพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปลำดับที่2คือ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ลำดับที่3คือ
1: เศษ
0: 4ส่วน5สุดท้ายก็มากที่สุดนั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยดังนั้นคุณครูขออีก1ตัวอย่างทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนด้วยตนเองนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ให้เด็กๆเรียงลำดับเศษส่วนเศษ3ส่วน7เศษ5ส่วน7และเศษ1ส่วน7จากน้อยไปมากเราสามารถทำได้อย่างไรบางคนนะคะสามารถเรียงลำดับเศษส่วนได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องระบายสีแถบกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าตนเองทำได้แล้วไหนใครคิดว่าตัวเองยังทำไม่ได้เลยขออีกหนึ่งข้อเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเพื่อนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะยังเรียงลำดับไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันระบายสีแถบกระดาษเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจสามารถเรียงลำดับไปพร้อมกับเราได้ด้วยนะคะเริ่มจากเศษ3ส่วน7เศษ5ส่วน7และเศษ1ส่วน7เดี๋ยวเราระบายสีแถบกระดาษเพื่อแสดงเศษส่วนต่อไปนี้เลยซึ่งแถบกระดาษของเราจะต้องมีขนาดเท่าๆกันแบบนี้นะคะ1หน่วยเราจะแบ่ง1หน่วยของเราออกเป็นกี่ส่วนคะเด็กๆ
1: 7ส่วน
0: ออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเศษส่วนแต่ละจำนวนนี้นะคะมีส่วนเป็น7เมื่อสักครู่ถึงกลุ่มที่2ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่3และนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะเศษ3ส่วน7เราแบ่งแถบกระดาษ1หน่วยออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันแล้วเราจะต้องระบายสีกี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วนจากทั้งหมด7ส่วนถูกต้องต่อไปกลุ่มที่4และนักเรียนปลายทางเศษ5ส่วน7ระบายสีกี่ส่วนคะ 5ส่วน1 2 3 4 5ต่อไปกลุ่มที่5เศษ1ส่วน7เราจะต้องระบายสีกี่ส่วนคะไม่ได้ยินเสียงเลยนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนตอบด้วยนะคะกลุ่มที่5เราจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน7เราจะต้องระบายกี่ส่วนคะ1ส่วนได้ยินเสียงมาแล้วเก่งมากเลยนะคะตอนนี้ระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆลองดูสิคะว่าเศษส่วนใดมากที่สุดเศษ5ส่วน7ถูกต้องแล้วเศษส่วนใดน้อยที่สุด
1: เศษ
0: 1ส่วน7ถ้าเราจะเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเศษส่วนใดจะต้องมาเป็นลำดับที่1เศษ1ส่วน7นั่นเองถูกต้องเลยนะคะอันนี้คุณครูเรียงลำดับให้ก่อนเลยนะแล้วเรามาเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากลำดับที่1ก็ต้องน้อยที่สุดคือเศษ1ส่วน7ลำดับที่2ล่ะคะ
1: เศษ
0: 3ส่วน7ปินตอบเร็วมากเลยนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆเพื่อนด้วยนะคะและลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 5ส่วน7นั่นเองนะคะต่อไปในข้อนี้เขาให้เด็กๆเรียงลำดับจากน้อยไปมากใช่ไหมคะคุณครูขอให้เด็กๆแถมให้คุณครูอีกหนึ่งข้อเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยด้วยเศษ5ส่วน7คือเศษส่วนที่มากที่สุดต้องมาลำดับที่1ลำดับที่2คือ
1: เศษ
0: 3ส่วน7และลำดับสุดท้ายคือ
1: เศษ
0: 1ส่วน7นั่นเองเป็นยังไงบ้างเด็กๆยากไหมไม่ยากเลยนะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาที่ไหนคะตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาเรียงลำดับที่ตัวเศษนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูนะการเรียงลำดับนะคะเศษส่วนมีตัวส่วนเป็น7เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวที่มากที่สุดตรงนี้คือเลขอะไรคะ5เห็นไหมนะคะพิจารณาตัวเศษพบว่า5มากกว่า3และ5มากกว่า1แสดงว่า5มากที่สุดใช่ไหมเศษ5ส่วน7ก็มากที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะสามารถเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเนี่ยให้เด็กๆพิจารณาที่ตัวเศษแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามที่คุณครูให้เด็กๆเรียงลำดับเลยนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆโดยให้นักเรียนนะคะเขียนการเรียงลำดับลงในสมุดเรียงลำดับอย่างไรคุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ2ข้อนะคะมีเศษส่วนมาให้2ชุดชุดที่1เศษ4ส่วน8เศษ2ส่วน8และเศษ7ส่วน8ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและชุดที่2เศษ6ส่วน6เศษ2ส่วน6และเศษ4ส่วน6ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากนะคะในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆ เขียนเรียงลำดับลงในสมุดเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเขียนเศษส่วนลงในสมุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขียนข้อ1แล้วเลิกชุดเศษส่วนนี้ลงไปเศษ4ส่วน8เศษ2ส่วน8และเศษ7ส่วน8โดยเว้นระยะให้เท่ากันนะคะเป็นขั้นเศษส่วนขอให้เด็กๆ เขียนไว้ที่เส้นบรรทัดล่างเส้นล่างของสมุดของเด็กๆนะคะแล้วเขียนตัวเศษไว้ด้านบนตัวส่วนไว้ด้านล่างจากนั้นเด็กๆลอกชุดเศษส่วนเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนว่าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและเด็กๆก็เรียงลำดับไว้ข้างหลังคำว่าน้อยได้เลยจากมากไปน้อยเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้จบ1ข้อจากนั้นเด็กๆก็ทำเหมือนเดิมในข้อที่2นะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาเฉลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวในระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะขอให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบการเขียนเศษส่วนของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องคุณครูแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูได้เลยนะคะทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะ
1: แล้วค่ะ
0: คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางออกมานำเสนอนะคะแล้วก็ออกมาเฉลยให้เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องส่วนนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทนออกมาเฉลยที่หน้ากระดานของแต่ละห้องได้เลยนะคะห้องเรามือลงใครจะออกมาช่วยใครจะออกมาเฉลยดีคะ
1: ช
0: ิปเดี๋ยวให้ปิ่นออกมาเฉลยนะปิ่นอยู่หน้าสุดเลยยกมือด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ปิ่นออกมาเฉลยเลยข้อที่1เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเลยค่ะ

7/8เด็กๆต้นทางและปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ7/4/8และ7/2/8ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องปรบมือให้ปิ่นหน่อยในข้อนี้ใครเรียงลำดับได้ถูกต้องอีกคะเด็กๆตรวจสอบของตนเองเลยและเขียนเครื่องหมายถูกลงในสมุดของเด็กๆได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบที่เพื่อนออกมาเฉลยด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบของตนเองด้วยเลยนะคะต่อไปข้อที่2 7/6/6 7/2/6 และ7/4/6เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากเด็กๆต้นทางมือลงก่อนค่ะใครจะออกมาเฉลยยกมือขึ้นค่ะกล้านะคะยกมือตอนที่คุณครูพูดว่าขึ้นกล้าออกมาเฉลยเลยจากน้อยไปมากนะคะข้อนี้7/2/6นะคะต่อไป7/4/6และ7/6/8เด็กๆตรวจสอบที่กล้าออกมาเฉลยค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนใครทำข้อ2ถูกต้องเหมือนกล้าบ้างยกมือปรบมือให้ตนเองและปรบมือให้กล้าด้วยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางตรวจสอบที่เพื่อนออกมาเฉลยหน้ากระดานด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบของตนเองไปด้วยใครถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยไหนใครถูกทั้ง2ข้อเลยไหนใครถูกแค่1ข้อไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะถูกหมดเลยทั้ง2ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนี้ถูกต้องทั้งหมดดังนั้นเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะเด็กๆคะมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรการอะไรเอ่ยการเรียงลำดับเจส่วนที่ตัวส่วนเป็นยังไงกันที่ตัวส่วนเท่ากันเด็กๆพิจารณาที่ตัวอะไรคะตัวเศษนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษมากเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากตัวเศษน้อยเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะซึ่งวันนี้จากกิจกรรมเด็กๆทำถูกต้องหมดเลยคุณครูมีแบบฝึกหัด 5.7 นะคะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนด้วยมาดูแบบฝึกหัด 5.7 ของคุณครูตอนนี้เด็กๆยังไม่นำชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะมาดูของคุณครูค่ะลูกแบบฝึกหัด 5.7 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อใหญ่นะคะซึ่งในข้อที่1ใหญ่จะให้เด็กๆระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วก็เรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากหรือเรียงลำดับทั้งจากมากไปน้อยและจากน้อยไปมากเลยอันนี้ข้อ1ใหญ่นะระบายสีด้วยต่อมาข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากและข้อ3ใหญ่ให้เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยและข้อ4ข้อ5เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคำอธิบายให้ดีๆนะคะข้อที่4เศษส่วนที่กำหนดให้เด็กๆเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้เขียนเศษส่วนที่หายไปในช่องว่างซึ่งในช่องว่างเด็กๆต้องนำเศษส่วนมาเขียนเองข้อนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยแสดงว่าลำดับที่1จะต้องเป็นยังไงที่สุดมากที่สุดเอ๊ะจำนวนใดนะมากกว่าเศษ4ส่วน5และเศษ1ส่วน5ต่อมาข้อ2ก็เหมือนกันและเขียนเศษส่วนที่หายไปนะคะส่วนข้อ5

0: ใหญ่ข้อ5ใหญ่จะคล้ายๆกับข้อที่4ก็คือมีเศษส่วนที่หายไปนะคะให้เด็กๆเขียนเศษส่วนที่หายไปแต่ข้อที่5ใหญ่เขาเรียงลำดับจากน้อยไปมากลำดับที่1เศษ2ส่วน6ลำดับที่2อะไรนะหายไปและลำดับสุดท้ายคือเศษ6ส่วน6เด็กๆสามารถเลือกเศษส่วนมาเขียนได้นะคะบางครั้งแต่ละคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัด 5.7 เสร็จแล้วให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยส่วนนักเรียนต้นทางส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเด็กๆเรียนไปหรือยังคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันที่เรียนแล้วคือตัวส่วนเท่ากันค่ะเดี๋ยวตัวเศษเท่ากันเราจะมาเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่แถบกระดาษและแบบฝึกหัด 5.8 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดของการเคารพ

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขิดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ
1: ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมี่ขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค่ะ
2: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมี่ขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
3: เอมีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
2: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
5: ้เอางั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
1: เย้เย้เย้มีแล้ว
5: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
5: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
5: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
3: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
5: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
5: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
5: ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีขิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
3: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีขิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
3: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกม ยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
0: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เท่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่ออ่ะได้

0: ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวอ่ะพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์และในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือกันนะคะก่อนอื่นเลยจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปแล้วคำ

0: นาการหมายถึงอะไรคะนักเรียนไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่าคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนจำได้ไหนใครจำได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองสิคะคำว่าพัฒนาการจากชั่วโมงที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วพัฒนาการหมายถึงอะไรคะนักเรียน
1: พัฒนาให้เก่งขึ้นครับ
0: พัฒนาให้ดีขึ้นเจริญขึ้นใช่ไหมคะไหนขออีกหนึ่งคนคือตัวแทนกลุ่มที่สี่ค่ะคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรเอ่ย
2: ความสามารถที่ดีกว่าเดิมครับ
0: ความสามารถที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าคำว่าพัฒนาการหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือกันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนในข้อที่1เราสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือได้นะคะและในข้อที่2นะคะเราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือและในข้อที่3นะคะนักเรียนเราจะเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือกันนะคะก่อนอื่นเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งละสามารถยกมือตอบคำถามได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนะคะนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกในภาคเหนือคะนักเรียน
3: ภูเขาค่ะ
0: ภูเขาใช่ไหมคะเก่งมากเอาเชิญนั่งนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเอ่ย
2: สถานที่และอาหารครับ
0: สถานที่และอาหารเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนอกเหนือจากเพื่อนนะคะเพื่อนนึกถึงภูเขาแล้วสถานที่แล้วอาหารแล้วเรานึกถึงอะไรคะนักเรียนในภาคเหนือ
2: ประเพณีครับ
0: ประเพณีเก่งมากเชิญนั่งนะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะหรือนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะไหนขอตัวแทนกลุ่มที่5อีก1คนนะคะหากนึกถึงภาคเหนือนักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดเป็นสิ่งแรกเอ่ย
3: ภาษาครับ
0: ภาษาเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนักเรียนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นภาษาอาหารประเพณีเครื่องแต่งกายหรือสถานที่ที่สำคัญในภาคเหนือนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมารู้จักภาคเหนือไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวันนี้เราจะมาร่วมกันศึกษาอะไรคะนักเรียน
4: แผน
0: ที่ในภาคเหนือนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับแผนที่จากคุณครูนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนหลังจากที่นักเรียนได้แผนที่ไปแล้วนะคะเราลองดูสิคะว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดคะนักเรียนแผนที่นี้เป็นแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดภาคเหนือทั้งนักเรียนต้นทางก็สามารถดูแผนที่ที่คุณครูแจกให้ได้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมดูแผนที่ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสิ่งที่ครูให้ไปหรือใครจะดูที่หน้าจอก็ได้นั่นคือลักษณะแผนที่ของภูมิประเทศภาคอะไรภาคเหนือแล้วนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ามีทิวเขาอะไรบ้างไหนใครเจอแล้วทิวเขาแรกทิวเขาอะไรเอ่ยท ิ้วขาวอะไรคะทิ้วขาวถนนธงชัยเหนือไหนใครเจอแล้วอยู่ตรงไหนเจอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นหรือยังนี่ตรงนี้คือทิวเขาถนนธงชัยเหนือเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่านะคะต่อไปทิวเขาอะไรคะนักเรียนต่อไปทิวเขาอะไรคะทิวเขาอะไรทิวเขาแดนลาวเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับ
4: ลาว
0: ไทยกับอะไร
4: ไ
0: ทยกับพม่านั่นเองนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะต่อไปมีทิวเขาธงชัยเหนือแล้วมีทิวเขาแดนลาวแล้วต่อไปเป็นทิวเขาอะไรไหนใครเห็นอีกทิวเขาอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะทิวเขาผีปันน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางกั้นระหว่างแม่น้ำต่อไปมีทิวเขาอะไรอีก
4: ทิวเขา
0: ด้านนี้ด้านนี้ทิวเขาอะไร
4: ท
0: ิวเขาหลวงพระบางเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับอะไรไหนกลุ่มที่2ตอบสิคะทิวเขาหลวงพระบางเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างไทยกับ
2: ลาว
0: ไทยกับลาวเก่งมากนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกก็ปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะอันนี้เป็นทิวเขาหลวงพระบางต่อไปแม่น้ำไหนใครเห็นแม่น้ำบ้างมีแม่น้ำอะไรบ้างมีแม่น้ำอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูด้วยนะคะแม่น้ำที่หนึ่งคือแม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงนะคะนอกจากมีแม่น้ำปิงแล้วมีแม่น้ำอะไรคะ
4: แม่น
0: ้
4: ำว
0: ัง แม่น้ำวังมีแม่น้ำอะไรอีกปิงวังแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นไหมคะอยู่ไหนแม่น้ำอะไรคะมีแม่น้ำปิงแล้วแม่น้ำวังแล้วต่อไปแม่น้ำโยมเก่งมากแล้วยังมีอีกไหมคะนักเรียนอยู่ตรงไหนไหนมีแม่น้ำน่านนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญในภาคเหนือเทือกเขาที่สำคัญแม่น้ำที่สำคัญทบทวนก่อนมีเทือกเขาอะไรบ้างจำได้ไหมคะทิวเขาถนนทิวเขาอะไรทิวเขาถนนธงชัยเหนือนะคะแถบนี้คือทิวเขาถนนธงชัยเหนือต่อไปมีทิวเขาอะไรอีกทิวเขาอะไร
4: ท
0: ิ
4: วเขาแดนลาว
0: ต่อไปเป็นทิวเขาอะไรคะทิวเขาผีปันน้ำต่อไปทิวเขาอะไรทิวเขาหลวงพระบางแล้วแม่น้ำราคานักเรียนมีแม่น้ำที่สำคัญทั้งหมดกี่
4: สาย
0: 4สายมีแม่น้ำอะไรบ้างคะ
4: แม่น้ำ
0: แม่น้ำ
4: ปิง
0: แม่น้ำเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแม่น้ำที่สำคัญนั่นคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือกันนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพนี้เป็นภาพดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นลักษณะของทิวเขาแดนลาวที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่านะคะเหมือนกับแผนที่ที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต่อไปนอกจากทิวเขาแดนลาวแล้วน่าจะเป็นทิวเขาอะไรอีกคะนักเรียนเป็นทิวเขาอะไรภาพนี้เป็นภาพภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะก็คือเป็นภาพของทิวเขาถนนธงชัยนะคะนักเรียนทิวเขาถนนธงชัยก็เป็นทิวเขาที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่าเช่นกันซึ่งมีเขาที่สูงที่สุดในประเทศ พนนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพทิวเขาผีปันน้ำนะคะซึ่งทิวเขาผีปันน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยทิวเขา2ทิวเขาคือทิวเขาจอมทองและทิวเขาขุนตาลนะคะซึ่งปันน้ำลง2ทางด้วยกันก็คือแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพยาโดยวางตัวจากแนวภาคเหนือลงมาสู่ภาคใต้นะคะนักเรียนในใครรู้จักบ้างเอ่ยแม่น้ำโขงใครเคยได้ยินบ้างคะเคยได้ยินนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปแม่น้ำเจ้าพยาเคยรู้จักไหมคะรู้จักนะคะนักเรียนต่อไปนะคะซึ่งลักษณะของภูมิประเทศในภาคเหนือนะคะก็จะมีแม่น้ำที่สำคัญกี่สายคะนักเรียนมีแม่น้ำที่สำคัญด้วยกัน4สายนะคะก็คือแม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านครูขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรเอ่ยในใครทราบบ้างไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าทราบคำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะคุณครูถามนักเรียนว่าแม่น้ำที่สำคัญในภาคเหนือนะคะก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรเอ่ย
2: แม่น้ำเจ้าพยาค
0: ่
2: ะ
0: เป็นแม่น้ำเจ้าพยานักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะคะ4แม่น้ำนี้มาจากภาคอะไรคะนักเรียนมาจากภาคเหนือเก่งมากนะคะต่อไปลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนกันแบบที่เราดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเทือกเขาใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันนะคะต่อไปทิวเขาที่สำคัญที่เราดูกันไปแล้วที่เราศึกษาจากอะไรคะจากแผนที่จะมีทิวเขาที่สำคัญก็คือทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาแดนลาวทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาอะไรอีกหนึ่งนะคะหลวงอะไรเอ่ยหลวงอะไรคะนักเรียนไหนนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะทิวเขาหลวงพระบางนั่นเองนะคะเป็นทิวเขาที่สำคัญในภาคใดคะนักเรียนภาคเหนือนะคะมีทิวเขาที่สำคัญหลังจากนั้นนอกจากทิวเขาแล้วมีอะไรอีกมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะ
4: 4
0: สายมีแม่น้ำอะไรบ้างเอ่ยมีแม่น้ำอะไรบ้างคะนักเรียนมีแม่น้ำ4สายที่สำคัญนั่นคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรคะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเก่งมากนักเรียนต่อไปเราไปดูลักษณะภูมิประเทศกันแล้วใช่ไหมคะภูมิประเทศของภาคเหนือมีลักษณะเป็นอะไรนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นทิวเขามีอะไรเยอะคะในภาคเหนือมีภูเขาเยอะเก่งมากเลยนะคะลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือก็คือจะเป็นทิวเขามีภูเขาสลับซับซ้อนกันเล็กใหญ่นะคะต่อไปมาดูลักษณะภูมิอากาศพร้อมไหมคะนักเรียนเรามาดูลักษณะภูมิอากาศนักเรียนคิดว่าลักษณะภูมิอากาศในภาคเหนือเป็นอย่างไรคะนักเรียนลักษณะภูมิอากาศในภาคเหนือเป็นหนาวเย็นใช่ไหมคะแล้วด้านบนที่อยู่ติดภูเขาติดยอดดอยนะคะก็มีลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นแล้วด้านล่างที่ไม่ได้อยู่บนภูเขาอากาศก็

0: ไมคะภูมิอากาศก็จะร้อนชื้นเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะคะนักเรียนนอกจากมีภูมิอากาศที่ร้อนชื้นแล้วก็จะมี3ฤดูเช่นกันนั่นก็คือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยภูมิอากาศก็จะทำไมคะภูมิอากาศเป็นอย่างไรหนาวเย็นนะคะบนพื้นที่ที่สูงหรือบนยอดดอยนะคะอ่ะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะอ่ะคุณครูจะทบทวนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นอย่างไรคะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นอย่างไรเอ่ยภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีอะไรเยอะมีภูเขาเยอะสลับซับซ้อนกันใช่ไหมคะและลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรหลักๆเลยคืออากาศจะหนาวเย็นในภาคเหนือนะคะเหมาะแก่การทำอะไรหนาวเย็นเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรนะคะต่อไปนักเรียนคิดว่าอ่ะเงียบเสียงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือที่เป็นเทือกเขาสูงใช่ไหมคะมีผลต่อการดำรงชีวิตของชุมชนภาคเหนืออย่างไรเงียบเสียงนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรเอ่ยไหนใครตอบได้คะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือเป็นพื้นที่แบบใดคะเป็นพื้นที่แบบใดลักษณะพื้นที่เป็นยังไงลักษณะพื้นที่เป็นอากาศหนาวใช่แต่ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรคะเป็นภูเขาเยอะเก่งมากนะคะแล้วมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่ของภาคเหนือที่นักเรียนตอบว่าเป็นลักษณะของภูเขาสูงใช่ไหมคะแล้วมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรคะนักเรียน
1: มีลมเย็นค่ะ
0: มีอากาศเย็นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
2: เดินทางลำบากค่ะ
0: การเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายใช่ไหมคะแต่การดำรงชีวิตของเหนือก็เป็นไปได้ดีนะคะนักเรียนก็คือมีพื้นที่เป็นลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมคะชาวบ้านหรือชุมชนในภาคเหนือก็มีการปรับพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาให้เป็นแบบขั้นบันไดนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยมีการปรับพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดเพื่ออะไรเพื่อประกอบอาชีพในการเพาะปลูกทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้ได้ในภาคเหนือใช่ไหมคะผลไม้อะไรนะคะที่ปลูกได้ในภาคเหนือมีกลุ่มที่2เก่งมากตอบว่าสตรอเบอรี่นะคะที่ปลูกได้ในภาคเหนือนะคะมีการปลูกผลไม้แต่มีการทำไร่แบบอะไรนะคะนักเรียนมีการทำไร่แบบอะไรปรับพื้นที่เป็นแบบปรับพื้นที่เป็นแบบขั้นบันไดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บริเวณภูเขาหรือเชิงเขานะคะชาวบ้านหรือชุมชนในภาคเหนือก็ปรับเปลี่ยนปรับแปลงพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดเพื่อใช้ในการเพาะปลูกปลูกผักปลูกผลไม้ในการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตต่างๆหรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นปัจจัยทางสังคมเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางอะไรคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อไปนะคะจะมาดูปัจจัยทางสังคมซึ่งปัจจัยทางสังคมจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในภาคเหนือนะคะนักเรียนดูภาพแรกภาพแรกไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าเป็นลักษณะของประเพณีอะไรประเพณีอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบค่ะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่า

0: นี้เป็นภาพของประเพณีอะไร
1: การทำบุญตักบาตรค่ะ
0: การทำบุญตักบาตรถูกต้องนะคะนั่งลงค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นการทำบุญตักบาตรแต่เป็นการทำบุญของภาคเหนือนะคะนั่นเรียกว่าตาลก๋วยสลากนะคะนักเรียนซึ่งตาลก๋วยสลากเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนักเรียนซึ่งก๋วยสลากนั่นก็คือแปลว่าการที่ใช้ภาชนะที่ถักสานด้วยไม้ไผ่นะคะภาชนะที่ทำด้วยไม้ไผ่ใช้ในการบรรจุเครื่องไทยทานในการถวายพระนะคะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าประเพณีตาลก๋วยสลากนะคะต่อไปภาพด้านล่างนี้นักเรียนสังเกตเห็นภาพด้านล่างนี้เป็นการทำไร่ปลูกผักปลูกผลไม้แบบอะไรคะนักเรียนสังเกตเห็นเป็นแบบอะไรเป็นแบบขั้นบันไดนะคะเพราะว่าอยู่ในเชิงเขาใช่ไหมคะก็เลยต้องปรับพื้นที่ให้เป็นแบบขั้นบันไดนั่นเองซึ่งในภาคเหนือเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆก็เลยเกิดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะคะและพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไปด้วยป่าไม้ใช่ไหมคะก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการประกอบอาชีพให้เป็นแบบอะไรนะคะเป็นแบบขั้นบันไดเก่งมากต่อไปก็มีการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานานะคะนักเรียนต่อไปปัจจัยใดบ้างคะนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือมีด้วยกันกี่ปัจจัยไหนใครทราบบ้างคะมีด้วยกัน2ปัจจัยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบดีนะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือในใครทราบบ้างคะว่าปัจจัยที่1คือปัจจัยทางอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบค่ะปัจจัยแรกคือปัจจัยทางอะไรคะ
2: ทางภูมิศาสตร์ครับ
0: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือเพื่อนต้นทางของเราตอบแล้วว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเหลืออีกหนึ่งปัจจัยน่าจะเป็นปัจจัยทางขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์และตอบคำถามนะคะปัจจัยทางอะไรคะนักเรียน
1: สังคมค่ะ
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในชุมชนภาคเหนือก็ประกอบไปด้วยหลักๆ2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศใช่ไหมคะเป็นแบบอะไรคะของภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับกันเล็กใหญ่นะคะแล้วก็มีแม่น้ำที่สำคัญนะคะต่อไปปัจจัยทางสังคมนั่นก็คือมีการประกอบอาชีพทำประเพณีและวัฒนธรรมหรือการทำไร่แบบอะไรแบบขั้นบันไดซึ่งการทำไร่แบบขั้นบันไดก็เกิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นแบบเชิงเขานะคะชุมชนในภาคเหนือก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนะคะนักเรียนต่อไปนะคะลักษณะพื้นที่และอากาศในภาคเหนือนะคะมีผลต่อการประกอบอาชีพและประเพณีของชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วลักษณะพื้นที่มีผลต่อการประกอบอาชีพไหมคะลักษณะพื้นที่มีไหมมีผลอย่างไรคะไหนใครทราบในใครทราบบ้างเอ่ยว่าลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะพื้นที่เป็นอย่างไรเป็นภูเขาและอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวและมีผลต่อการประกอบอาชีพอย่างไรถ้าหากว่าพื้นที่เป็นภูเขาถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนคิดว่าลักษณะพื้นที่และอากาศนะคะมีผลต่อการประกอบอาชีพและประเพณีของชุมชนภาคเหนืออย่างไรคะต้องอะไรเอ่ย
1: ต้องทำภูเขาให้กลายเป็นขั้นบันไดค่ะ
0: ต้องทำลักษณะพื้นที่บริเวณเชิงเขาให้เป็นแบ ขั้นบันไดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาร่วมกันเล่นเกมใบ้คำค่ะโดยคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเพื่อออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะโดยตอบคำที่ครูกำหนดให้

0: ูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมนักเรียนตั้งใจฟังก่อนนะคะครูจะสุ่มนักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนกลุ่มละกี่คนกลุ่มละ1คนนะคะโดยตอบคำที่ครูกำหนดให้และให้เพื่อนในชั้นเรียนเป็นผู้ใบ้คำนะคะทั้งนักเรียนปลายทางสามารถร่วมดูด้วยหรือสามารถร่วมเล่นกิจกรรมด้วยได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนโดยไม่ใช้เสียงนะคะกลุ่มที่1มาเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่ม2กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5นะคะโดยตั้งใจฟังนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราร่วมกันเล่นกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังนะคะโดย5คนนี้ไม่สามารถที่จะดูคำด้านหลังได้ตกลงไหมคะตกลงไหมคะ5คนนี้ห้ามหันหลังไปดูคำด้านหลังส่วนเพื่อนเอายืนตัวตรงค่ะยืนตัวตรงห้ามหันหลังไปดูด้านหลังส่วนเพื่อนที่อยู่ภายในชั้นเรียนเราจะเป็นผู้ใบ้คำตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนเราจะเป็นผู้ใบ้คำโดยห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอออกมาเราจะให้เพื่อนเราทายว่าเป็นคำว่าอะไรตกลงไหมคะตกลงไหมคะไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากเอามือลงนะคะเราจะช่วยกันใบ้คำโดยที่ทำไมห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอและเพื่อนที่ออกมาด้านหน้าห้ามหันไปดูยืนตัวตรงค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยห้ามพูดคำที่อยู่ด้านหลังนะคะให้เพื่อนเราทายออกมาเองใครทายถูกจะเป็นผู้ชนะคำแรกห้ามพูดนะคะนักเรียนไหนใครตอบถูกห้ามหันมาดูด้วยไหนใครรู้แล้วใครรู้แล้วเอ่ยกลุ่มนี้รู้ใช่ไหมคะใครรู้เอามือจับหูถ้ารู้คำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะขอไมค์ด้วยค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจเอามือจับหู1 2 3ยกเอาไมค์ค่ะ1 2 3ยกกลุ่มที่4ค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
1: ภูเขาครับ
0: ถูกไหมคะ
2: ถูก
0: ต้องเชิญนั่งค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลืออีก4คนนะคะจะวันนี้จะมีด้วยกัน3คำเท่านั้นนะคะนักเรียนคำต่อไปห้ามพูดใช่ไหมคะคำต่อไปคำว่ายังค่ะเอามือจับหูยกค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
3: หนาวค่ะ
0: ถูกยังถูกหรือยังยังไม่ถูกยังไม่ถูกนะคะเอามือจับหูห้ามพูดค่ะเอามือจับหูยก
4: อากาศหนาวค่ะ
0: ถูกหรือยังยังไม่ถูกนะคะห้ามพูดคำที่อยู่บนหน้าจอนะคะเอามือจับหูยกค่ะ
4: หนาวเย็นค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องเชิญนั่งค่ะเหลืออีก3คนคำต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะเอามือจับหูนะคะห้ามพูดนะคะนักเรียนเอามือจับหูยก
4: บันไดค
0: ่
4: ะ
0: อะไรนะคะ
4: ขั้นบันไดค่ะ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
4: ขั้นบันไดค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยซึ่งเป็นคำว่าขั้นบันไดนะคะนักเรียนเป็นกิจกรรมทบทวนคำในภาคเหนือพอเล็กน้อยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนมีคำว่าภูเขาคำว่า

ันไดนะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือเป็นแบบลักษณะภูเขาสลับซับซ้อนกันนะคะมีภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่การประกอบอาชีพในภาคเหนือก็จะเป็นการทำไร่แบบขั้นบันไดนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นในขั้นปฏิบัติให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่130นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4ค่ะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการในชุมชนภาคเหนือกันนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำชุดกิจกรรมกับนักเรียนได้นะคะซึ่งคำชี้แจงในใบงานที่4ในหน้า130นะคะนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมค่ะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคเหนือค่ะลงมือทำได้เลยนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงนะคะจะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนักเรียนเขียนลงไปได้เลยว่าในภาคเหนือปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยแล้วทางสังคมมีอะไรบ้างการประกอบอาชีพประเพณีวัฒนธรรมใช่ไหมคะในภาคเหนือนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่130นะคะและจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่129ด้วยนะคะนักเรียนจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่129ด้วยนะคะนักเรียนลองเปิดในหน้าที่129จะมีใบความรู้อยู่นะคะลงมือทำเลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะ

ียนลงไปได้เลยว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบใดภูมิประเทศเป็นแบบใดเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนใช่ไหมคะมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายมีแม่น้ำสายสำคัญกี่สายคะ4สายสามารถเขียนลงไปได้เลยมีแม่น้ำ

129ค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะสามารถดูใบความรู้ได้ในหน้า129ค่ะ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบไหนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีกี่แม่น้ำที่สำคัญมีแม่น้ำอะไรบ้างได้ค่ะได้ค่ะใช่ค่ะลองอ่านดูสิคะถูกไหมเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีแม่น้ำที่สำคัญหน้า129

0: ช้เสียงนะคะนักเรียนลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีแหล่งน้ำที่สำคัญมีแหล่งน้ำที่สำคัญกี่สายมีกี่สายสี่สายมีแม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำอะไรบ้างเอ่ย
1: น
0: ่านวังอะไรอีกยมอะไรอีกแม่น้ำอะไรอีกแม่น้ำปิงต่อไปปัจจัยทางสังคมได้ผู้คนในภาคเหนือมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ราบอะไรที่ราบอะไรที่ราบภูเขาเขียนลงไปเก่งมากเลยครับมีเพื่อนกลุ่มที่2ลงมือทำเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเก่งมากได้ครับลองดูในหน้า129เปิดหน้า129ยังถึงไหนครูบอกไปแล้วลองอ่านดูซิถึงไหนถูกต้องต่อไปถึงไหนปัจจัยทางสังคมเป็นไงลงมือทำเลยเร่งมือหน่อยนะคะนักเรียนตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่2ทำงานเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญใช่ลงมือทำเลยทำได้ไหมคะนะคะนักเรียนเขาสูงมีแหล่งน้ำที่สำคัญใช่มีแหล่งน้ำที่สำคัญกี่สายนะคะมีแม่น้ำกี่สาย4สายใช่มีแหล่งน้ำที่สำคัญนะคะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่3ก็เรียบร้อยแล้วเทือกเขาสูงมีอะไรอีกมีแหล่งน้ำที่สำคัญเขียนอีกหนึ่งบรรทัดมีแหล่งน้ำที่สำคัญ

0: ทางนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันดูเฉลยของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเฉลยใบงานที่4กันนะคะปัจจัยแรกปัจจัยทางอะไรคะนักเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างคะในภาคเหนือคือมีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนนะคะมีที่ราบระหว่างหุบเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะนักเรียน
1: 4 สาย
0: สายมีแม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเก่งมากนะคะมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้เป็นหุบเขานะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้นะคะอันนี้เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะต่อไปนอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วมีปัจจัยทางอะไรอีกคะนักเรียนมีปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางสังคมมีอะไรบ้างไหนเรามาดูพร้อมๆกันแล้วเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะซึ่งปัจจัยทางสังคมก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติในการทำการประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ทำการเพาะปลูกแบบอะไรทำการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็เกิดความแตกต่างทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชนนะคะเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันก็เลยเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะในใครเขียนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะยกมือหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันไหมคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือมีด้วยกันกี่ปัจจัยคะนักเรียนมีด้วยกันกี่ปัจจัยคะหลักๆเลยคือ2ปัจจัยปัจจัยแรกคือ
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ั
1: ยทางภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ศาสตร์
0: ปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วปัจจัยที่2ล่ะคะ
1: ป
0: ั
1: จจัยทางสังคม
0: ปัจจัยทางสังคมเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันนะคะมีที่ราบระหว่างหุบเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญแม่น้ำสายสำคัญกี่สายนะคะ
1: 4 สาย 4 สาย
0: คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแม่น้ำสี่สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำอะไรคะ
1: แม่น้ำเจ
0: ้
1: าพยา
0: แม่น้ำเจ้าพยาเก่งมากเลยนะคะแล้วอากาศก็จะเป็นลักษณะของอากาศที่หนาวเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้นะคะต่อไปปัจจัยทางสังคมซึ่งปัจจัยทางสังคมนะคะก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้จะทำการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนะคะซึ่งชุมชนในภาคเหนือก็มีการแปลงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็นเชิงเขาให้เป็นที่ราบแบบขั้นบันไดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในการทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้เมืองหนาวนะคะเพราะว่ามีอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็เกิดเป็นความแตกต่างทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศหรือสภาพอากาศที่แตกต่างกันประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก็เลยมีความ แตกต่างกันนะคะในวันนี้ไหนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยไม่มีถ้าไม่มีนะคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าในชุมชนภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบใดคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือเป็น

0: ด่นๆ เลยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบค่ะลักษณะเด่นๆของภาคเหนือภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเด่นๆของภาคเหนือเป็นแบบใดคะ
1: มีภูเขาที่ซับซ้อนครับ
0: มีภูเขาที่สลับซับซ้อนแล้วสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะนักเรียน
1: หนาวเย็นครับ
0: สภาพอากาศหนาวเย็นก็เลยมีการทำไร่แบบอะไรแบบขั้นบันไดเก่งมากนะคะในใครมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนในภาคกลางนะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนภาคเหนือไปแล้วครั้งต่อไปเราจะมาเรียนภาคกลางกันนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบความรู้ที่5นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางรวมทั้งใบงานที่5นะคะในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลางนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดขอความรู้ขอ

0: อยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊แล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกไปพบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่ม

0: อีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันเลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะแต่จะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะสถานการณ์ของเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาดูสถานการณ์ที่1กันเลยนะคะสถานการณ์นี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะแม่ทำพิซซ่าขนาดเท่ากัน2ถาดถาดที่1และถาดที่2ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ว่าในถาดที่1เราแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 4ส
0: ่วนถาดที่2คุณแม่แบ่งกี่ส่วนคะ
1: 8
0: ส่วนถาดที่1คุณแม่แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันถาดที่2คุณแม่แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันทีนี้ถ้าหากว่าเด็กๆสามารถเลือกกินพิซซ่าได้1ชิ้นเด็กๆจะเลือกจากถาดที่1หรือถาดที่2คะไหนใครเลือกถาดที่1บ้างนักเรียนปลายทางใครเลือกถาดที่1บ้างคะมือลงค่ะถาดที่1ไหนใครเลือกถาดที่2มีทั้งคนที่เลือกถาดที่1และถาดที่2นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอถามเหตุผลเด็กๆหน่อยค่ะว่าทำไมเด็กๆถึงเลือกถาดที่1ถาดที่1เขาบอกว่าถ้าหนูเลือก1ชิ้นจากถาดที่1จะได้พิซซ่าขนาดใหญ่กว่าและได้กินพิซซ่าเยอะกว่าใช่ไหมแล้วคนที่เลือกถาดที่2แล้วลูกทำไมหนูถึงเลือกถาดที่2คะเพราะว่าอะไรคะ
1: ทำพอด
0: ีบางคนตอบมาว่าพอดีคำเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคนที่เลือกถาดที่2มีเหตุผลอย่างไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่เลือกถาดที่1 1คนออกมาหยิบพิซซ่า1ชิ้นไปเลยแบมแบมแบมแบมออกมาหยิบเลยค่ะเดี๋ยวแบมแบมนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามเหตุผลแบมแบมว่าเหมือนที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะถ้าใครมีเหตุผลแตกต่างจากแบมแบมนะคะเด็กๆก็นำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยแบมแบมหนูเลือกถาดที่1ใช่ไหมคะลูกเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าได้เยอะค่ะ
0: เพราะว่าได้เยอะได้เยอะกว่าจริงไหมเดี๋ยวแบมแบมลองหยิบถาดที่1มา1ชิ้นสิคะแล้วถาดที่2คุณครูหยิบให้นะ1ชิ้นลองดูซิเยอะกว่าจริงไหมถาดที่2ได้น้อยกว่านะคะเด็กๆถาดที่1ได้เยอะกว่าจริงๆนะเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะเหตุผลเหมือนแบมแบมไหมแบมแบมอาสาออกมาหยิบและให้เหตุผลนะคะคุณครูให้พิซซ่าถาดที่1 1ชิ้นกับแบมแบมไปเลยนะคะแบมแบมกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปใครเลือกพิซซ่าถาดที่2เดี๋ยวให้เหตุผลด้วยนะคะเมทันเมทันเดี๋ยวเมทันนำไมค์มาด้วยนะคะแล้วมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2เพราะว่าอะไรเหตุผลจะเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ไหมว่าพอดีคำนะคะทำไมเมทันถึงเลือกพิซซ่าถาดที่2คะลูกได้แค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าอะไร
2: เพราะมันพอดีคำค่ะ
0: มันพอดีคำนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะที่เลือกถาดที่2เพราะอะไรนะคะเมทันมาให้เหตุผลว่าทำไมเลือกหยิบพิซซ่าถาดที่2นะคะคุณครูก็ให้พิซซ่าถาดที่2กับเมทันไปเลย1ชิ้นนะคะแล้วนักเรียนปลายทางถ้ามีเหตุผลแตกต่างจากเมทันนะคะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่านะคะพิซซ่าแต่ละถาดนะคะแบ่งออกมาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นตัวส่วนใช่ไหมลูกจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะและเลือกหยิบได้1ชิ้นแสดงว่าตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเป็น1ชิ้นเท่ากันเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เมื่อสักครู่นี้ทุกคนที่เลือกถาดที่1และถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองใช่มั้ยคะ ดังนั้นในคำถามเมื่อสักครู่นี้ใครเลือกถาดที่1มีเหตุผลของตนเองใครเลือกถาดที่2ก็มีเหตุผลของตนเองไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะต่อมาข้อ3มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเมื่อสักครู่เด็กๆได้ให้แนวคิดให้เหตุผลของตนเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนก็มีอยู่มากมายเลยนั่นเองนะคะกลับมาที่พิซซ่าทั้ง2ถาดของเราเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะเด็กหญิงคนแรกของเราคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่1ชิ้นนะคะเหมือนกับแบมแบมเมื่อสักครู่เลยนะคะนี่เลือกหยิบไป1ชิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อมานักเรียนคนที่2เด็กผู้ชายจ้ำม่ำคนนี้นะคะเลือกกินพิซซ่าจากถาดที่2เหมือนกับเมทันเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบพิซซ่าทั้ง2ชนิดก่อนค่ะว่าใครที่กินพิซซ่าปริมาณมากกว่ากันใครนะผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงถ้าเป็นห้องต้นทางของเราก็จะเป็นแบมแบมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าเศษส่วนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษส่วนใดเด็กๆคะพิซซ่าที่แบมแบมหยิบไปหรือน้องผู้หญิงคนนี้หยิบไปนะคะเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดคะเศษ1ส่วน4ใช่ไหมลูกเพราะว่าหยิบมา1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนของถาดแล้วที่เมทันกับน้องผู้ชายคนนี้หยิบไปคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยกันสรุปแล้วใช่ไหมคะลูกจากปริมาณพิซซ่านี้ก็คือเราจะได้ว่าพิซซ่า1ส่วน4ของถาดมากกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะได้ว่าอย่างไรคะถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ1ส่วน4กับเศษ1ส่วน8เศษ1ส่วน4เป็นยังไงกว่าเศษ1ส่วน8คะลูกมากกว่าเศษ1ส่วน8นั่นเองเศษ1ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน8เด็กๆสังเกตดูนะตัวเศษเป็นยังไงกันเท่ากันเราก็อาจจะดูที่ตัวส่วนได้ตัวส่วนเศษ1ส่วน4ตัวส่วนน้อยกว่านะแต่ทำไมเศษ1ส่วน4ถึงมีค่ามากกว่าถ้าเรานำพิซซ่าเศษ1ส่วน8ของถาดมาพูดขึ้นก่อนเราจะได้เศษ1ส่วน8ของถาดเป็นยังไงกว่าคะลูก
1: มากกว่า
0: ฮะน้อยกว่าพิซซ่าเศษ1ส่วน4ของถาดเราก็จะได้เศษ1ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะทีนี้มาดูพิซซ่าเดิมของเราถาดที่1กับถาดที่2เหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้คุณพ่อเลือกพิซซ่าจากถาดที่1เมื่อสักครู่นี้เด็กผู้หญิงคนนั้นเลือกไป1ชิ้นใช่มั้ยคะลูกแต่คุณพ่อค่ะกินพิซซ่าจากถาดที่1ไป2ชิ้นคุณพ่อกินไป2ชิ้นนะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะลูก
1: เศษ
0: 2ส่วน4ของถาดแสดงว่าคุณพ่อนะคะก็กินไป2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแบบนี้คุณพ่อเลือกไปแล้วนะต่อไปคุณแม่ค่ะลูกคุณแม่ก็กินพิซซ่าเหมือนกันแต่เลือกจากถาดที่2นะคะคุณแม่กินพิซซ่าจากถาดที่2ไป2ชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะข้าวตูคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ลูกเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะแสดงว่าคุณแม่นะคะก็เลือกหยิบไป2ชิ้นจากถาดที่2แบบนี้เด็กๆดูปริมาณพิซซ่าซิใครกินพิซซ่ามากกว่ากันนะ
1: ถ
0: าดที่1คำถามก็คือใครกินพิซซ่ามากกว่ากันคุณพ่อหรือคุณแม่ลูก
1: พ
0: ่อมาดูปริมาณพิซซ่านะคะนี่คุณพ่อกินไปเท่านี้คุณแม่กินไปเท่านี้คุณพ่อกินไปมากกว่าคุณแม่ใช่มั้ยคะลูกแล้วคุณพ่อคิดเป็นเศษส่วนเศษ2ส่วน4ของถาดคุณแม่คิดเป็นเศษ2ส่วน8ของถาดดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่านั่นเองได้ว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดมากกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์เราจะเขียนได้ยังไงลูกเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน8เศษส่วนทั้ง2มีตัวเศษเป็นยังไงกัน มีตัวเศษเป็นยังไงกันคะเท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันนะส่วนด้วย4นะคะมีค่ามากกว่าส่วนด้วย8เราสามารถสรุปข้อสังเกตนี้ได้อย่างไรเด็กๆเก็บข้อสังเกตนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันนะซึ่งเรานะคะก็สามารถพูดได้อีกหนึ่งแบบคือถ้าเด็กๆนะคะพูดว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดขึ้นก่อนจะได้ว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน8ของถาดเป็นยังไงคะลูกน้อยกว่าพิซซ่าเศษ2ส่วน4ของถาดนะคะก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ2ส่วน4นั่นเองยากไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากนะคะเด็กๆก็สามารถพิจารณาได้จากปริมาณนั่นเองตอนนี้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเด็กๆใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอได้เลยในชีวิตจริงนะคะต่อมาเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะจากกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะคุณครูทางนะคะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะได้แก่แถบกระดาษขนาดยาว30เซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรนะคะหรือเป็นกระดาษที่ได้มาจากกระดาษ A4 พับครึ่งในแนวยาว2ครั้งนั่นเองนะคะก็จะเป็นขนาดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นกระดาษ A4 ขนาดพับครึ่งตามแนวยาว2ครั้งนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนักเรียนปลายทางจับคู่เลยนะคะนักเรียนต้นทางจับคู่หรือยังเราได้คู่หรือยังคะลูกได้แล้วนะคะให้นักเรียนคู่ละ2แผ่นนะคะโดยที่แผ่นที่1แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันและแผ่นที่2แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเด็กๆต้นทางนักเรียนนำแผ่นกระดาษนี้ออกมาเลยค่ะแล้วก็แจกให้เพื่อนในกลุ่มเลยนะคะแบ่งเป็นคู่นะมี2แผ่นนะคะแผ่นที่1แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนี่นะคะของคุณครูก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันเหมือนกันคุณครูพับให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะแถบกระดาษแบบนี้ลูกแผ่นสีขาวๆที่เราทับไว้ค่ะที่เราทับไว้เป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะกลุ่มที่2แผ่นเล็กๆแบบนี้นะแถบกระดาษตรงนั้นเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะแบ่งให้คู่ละ2แผ่นเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าได้แล้วเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าแผ่นที่1จะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันเด็กๆลองคลี่ออกมาแผ่นไหนแบ่งเป็น5ส่วนลูกนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มแผ่นไหนแบ่งออกเป็น5ส่วนคะชูขึ้นมาเลยเคลียร์ออกมาเลยแต่ละคู่เคลียร์ออกมาเลยนะคะต่อไปอีก1แผ่นคือแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแผ่นไหนแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันชูขึ้นมานี่ใช่ไหมนี่คือแผ่นที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมการทุกคนวางแถบกระดาษของแต่ละคู่ลงไปที่โต๊ะของตนเองนะคะตอนนี้แต่ละคู่ได้แถบกระดาษครบแล้วนะคะทั้ง2แผ่นนักเรียนปลายทางก็ได้ครบแล้วใช่ไหมคะถ้าได้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมในข้อที่1ก็คือเศษ1ส่วน5เด็กๆหันมาดูคำถามค่ะลูกเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันอาจจะมีทั้งเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ที่เด็กๆตอบคุณครูตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน5ที่มากกว่าเราจะใช้วิธีการใดดีระบายสีแถบกระดาษที่เด็กๆได้ไปใช่ไหมคะลูกมาดูเศษ1ส่วน5เด็กๆจะต้องระบายสีแถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่แผ่นที่1เด็กๆแต่ละคู่นำแถบกระดาษแผ่นที่1ขึ้นมาที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้หรือยังแต่ละคู่ชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละคู่ชูมาเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะชูแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้แล้วใช่ไหมคะลูกระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5แสดงว่าเด็กๆต้องระบายกี่ส่วน เด็กๆต้องระบาย1ส่วนแต่ละคู่ก่อนที่จะระบายคุณครูขอให้เด็กๆนะคะนำดินสอขีดเส้นตามรอยพับที่คุณครูแบ่งให้เรียบร้อยแล้วรายสี1ส่วนลงไปค่ะเริ่มเลยค่ะเด็กๆลงมือระบายสีได้เลยแค่เศษ1ส่วน5ก่อนนะคะ

ตอนนี้ทุกคู่ระบายเศษ1ส่วน5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกระบายเรียบร้อยแล้วได้แบบไหนคะของคุณครูระบายสีเหลืองของเด็กๆระบายสีอะไรแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกระบายสีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่แบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันซึ่งเป็นแถบกระดาษแผ่นที่2นั่นเองตอนนี้นักเรียนต้นทางใครระบายสีเศษ1ส่วน4เรียบร้อยแล้วบางคู่ระบายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าระบายเศษ1ส่วน5เสร็จก่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะยังมีคนที่ยังไม่ได้ระบายเศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทุกคนระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีกี่ส่วนคะ1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนทุกคู่ลงมือระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกคู่ทำ7เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จทุกคู่หรือยังคะเสร็จทุกคู่แล้วนะกลุ่มที่2 3 4เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคู่ไหนทำกิจกรรม7เรียบร้อยระบายสีเสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษวางเรียงไว้แบบคุณครูเลยเศษ1ส่วน5วางไว้ข้างบนนะเศษ1ส่วน4วางไว้ข้างล่างแล้วให้แถบกระดาษนะคะปลายทั้ง2ข้างตรงกันเพื่อที่เราจะเปรียบเทียบกันได้สะดวกนะคะอ่ะทีนี้เศษ1ส่วน4เราระบาย1ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนใช่มั้ยคะลูกเด็กๆเลือกสีอะไรกันคุณครูเลือกสีชมพูนะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางคู่ไหนที่ระบายสีเหมือนครูบ้างถ้าระบายแตกต่างจากคุณครูเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4คุณครูไม่ได้กำหนดสีให้นะคะทีนี้เด็กๆมาเปรียบเทียบกันด้านบนแถบที่ระบายสีนะคะเป็นแสดงเศษ1ส่วน5ส่วนที่2แถบที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน4ทีนี้เด็กๆนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบได้หรือยังว่าเศษ1ส่วน5กับเศษ1ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันนักเรียนต้นทางนะคะส่วนใหญ่ตอบว่าเศษ1ส่วน4นักเรียนปลายทางล่ะตอบเศษ1ส่วน4เหมือนเพื่อนไหมซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะเศษส่วนที่มากกว่าก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองเด็กๆ ดูส่วนที่ระบายสีสิเราเริ่มต้นพร้อมกันใช่ไหมคะลูกส่วนที่ระบายสีของเศษ1ส่วน4มากกว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ1ส่วน5ดังนั้นเศษ1ส่วน5ก็น้อยกว่าเศษ1ส่วน4หรือเศษ1ส่วน4ก็มากกว่าเศษ1ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆการ

ถานการณ์ที่2ข้อที่2มีส่วนเป็น5กับส่วนเป็น4เหมือนกันตัวเศษเป็นยังไงตัวเศษเท่ากันคือเท่าไหร่คะตัวเศษเป็น3เท่ากันเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันตอนนี้ยังไม่ได้ระบายสีแสดงเศษส่วนใช่ไหมคะลูกตอบได้หรือยังเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน5คะในใครว่าเศษ3ส่วน5มากกว่าในใครว่าเศษ3ส่วน4มากกว่านักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเศษ3ส่วน5หรือเศษ3ส่วน4มากกว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการระบายสีที่แถบกระดาษระบายของคุณครูเลยดีไหมดีนะคุณครูก็มีแถบกระดาษแผ่นที่1และแผ่นที่2โดยแผ่นที่1แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแผ่นที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันถ้าคุณครูจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5คุณครูจะต้องระบายสีในแผ่นกระดาษแถบที่1หรือแผ่นที่2คะแผ่นที่1เพราะว่าแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนักเรียนปลายทางคะหนูตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเวลาเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน5เราก็มาระบายแถบที่1ระบายกี่ส่วนลูก3ส่วนนั่นเองนะคะ1 2 3ถ้าเด็กๆจะใช้แถบกระดาษของตนเองระบายเพิ่มได้ไหมได้เหมือนกันแต่เด็กๆสามารถดูของคุณครูได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบโดยดูแถบกระดาษของคุณครูนะกลุ่มที่1กลุ่มที่5ตั้งใจนะคะไม่ยากเลยถ้าเด็กๆตั้งใจฟังนะมาดูถ้าเราจะระบายสีแสดงเศษ3ส่วน4เด็กๆต้องระบายสีที่แถบกระดาษแผ่นที่เท่าไหร่คะแผ่นที่2นั่นเองนะคะเศษ3ส่วน4แล้วระบายกี่ส่วนคะลูก3ส่วน1 2 3ทีนี้เด็กๆ เปรียบเทียบได้หรือยังว่าเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4เศษส่วนใดมากกว่ากันเศษ3ส่วน4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้เลยก็คือเศษ3ส่วน5เป็นยังไงกว่าคะลูกน้อยกว่าเศษ3ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน4หรือเศษ3ส่วน4เป็นยังไงกว่าคะมากกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองยากไหมคะเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆมีแถบกระดาษเด็กๆสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันได้ไหมได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีแถบกระดาษเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเด็กๆมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันนะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเศษส่วนลงในสมุดโดยนักเรียนอาจใช้แถบเศษส่วนช่วยในการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ซึ่งแถบเศษส่วนนั้นเด็กๆนะคะได้ทำนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะในชั่วโมงที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากับ1เด็กๆจำได้ไหมคุณครูนะคะก็เก็บผลงานของนักเรียนที่เป็นแถบเศษส่วนนี้นะคะไว้ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในชั่วโมงนี้ด้วยดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำกิจกรรมนี้ขอให้เด็กๆนะคะเก็บแถบกระดาษเศษ1ส่วน4และเศษ1ส่วน5ของตนเองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยนะคะแต่ละคู่เก็บไว้ก่อนเลยจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำแถบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นำขึ้นมาเลยค่ะแล้วเรียงลำดับตามคุณครูเลยนะคะแถบกระดาษแถบที่1เศษ1ส่วน2เด็กๆนำไว้ข้างบนเลยเรียงไว้ข้างบนเลยค่ะต่อไปแถบกระดาษแถบที่2เศษ1ส่วน3เด็กๆเรียงต่อมาจากเศษ1ส่วน2เลยต่อไปเศษ1ส่วน4

เด็กๆวางเรียงแบบของคุณครูเลยนะคะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน6และเศษ1ส่วน8นะคะได้หรือยังเมื่อเด็กๆเรียงเรียบร้อยแล้วเราจะนำแถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบอย่างไรนะคะเด็กๆอาจจะดูจากส่วนที่ระบายสีเพื่อมาช่วยก็ได้นะคะกลุ่มไหนเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่1เรียบร้อย2 3 4 5นักเรียนต้นทางเรียงลำดับเสร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะถ้านักเรียนปลายทางเรียงลำดับเสร็จแล้วเด็กๆหันมาดูโจทย์ของเรากันนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนนะคะที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์แถบกระดาษตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวดูจากของคุณครูก็ได้คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะมาดูโจทย์ของเรากันลูกข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ในข้อนี้เวลาเด็กๆจะเปรียบเทียบเด็กๆจะสังเกตจากแถบกระดาษแถบไหนคะลูกเด็กๆก็นำแถบกระดาษที่เด็กๆเคยระบายสีไว้นะคะในแต่ละกลุ่มที่มีส่วนเป็น3กับส่วนเป็น2มาวางเปรียบเทียบกันเด็กๆต้นทางที่มีอุปกรณ์หนูนำแถบกระดาษเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน2ออกมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะหรือดูจากของคุณครูก็ได้ค่ะลูกเศษ1ส่วน3แถบที่2และเศษ1ส่วน2แถบที่1ตรงนี้เศษ1ส่วน3หรือเศษ1ส่วน2มากกว่าคะลูกเศษ1ส่วน2มากกว่าแล้วเศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเศษ1ส่วน3น้อยกว่าดังนั้นในข้อที่1เด็กๆใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปมากกว่าหรือน้อยกว่าคะลูกน้อยกว่านั่นเองนะคะข้อที่1เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน3น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองต่อมาข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4เด็กๆสังเกตนะคะว่าตัวเศษเป็นยังไงคะตัวเศษเท่ากันหมดเลยแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันเด็กๆสามารถใช้แถบกระดาษนี้มาช่วยในการเปรียบเทียบได้ถึงแม้ว่าตัวเศษจะเป็น4แต่ของเราระบายไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกภาพว่าเราถ้าเราระบายสี4ส่วนถ้าเราระบายสี4ส่วนแล้วจะระบายไปถึงไหนและเศษส่วนใดมากกว่าหรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการระบายสีเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนโจทย์ข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ลงในสมุดแล้วเปรียบเทียบโดยการเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนักเรียนอาจจะใช้แถบเศษส่วนมาช่วยในการเปรียบเทียบครั้งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะคะนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางวิธีการเขียนเศษส่วนลงในสมุดนะคะก็เหมือนกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยเส้นคันเศษส่วนเด็กๆเขียนไว้ที่ไหนเส้นคันเศษส่วนเด็กๆเขียนไว้ที่เส้นข้างล่างนะคะตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเด็กๆเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไหมคะเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆ ด้วยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังถ้าหากว่านักเรียนปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องได้เลยนะคะพร้อมให้เหตุผลด้วยนะคะหรือถ้าหากว่ายังทำไม่เสร็จเด็กๆลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆที่ทำเสร็จแล้วสิคะว่าทำอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเด็กๆจะได้นำไปทำแบบฝึกหัดในข้อต่อๆไปนะคะเริ่มจากข้อที่1เมื่อสักครู่เราเฉลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะข้อที่1เศษ1ส่วน3มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2คะน้อยกว่าเราก็เขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆสังเกตเครื่องหมายน้อยกว่านะแหลมๆนี้จะอยู่ตรงกับเส้นขั้นเศษส่วนเลยนะคะนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยเด็กๆลบเครื่องหมายและเขียนให้ถูกต้องนะคะแหลมๆอยู่ตรงเส้นขั้นเศษส่วนตรงนี้นะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เชฟยกมือนะคะเดี๋ยวให้เชฟออกมาเฉลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6เขียนเครื่องหมายได้เลยเศษ4ส่วน5มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน6คะเด็กๆมากกว่าเชฟคิดอย่างไรได้ใช้แถบกระดาษช่วยไหมลูกใช้นะเดี๋ยวให้เชฟนะคะไปเลือกแถบกระดาษดูสิคะว่าเชฟเลือกแถบกระดาษไหนเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆดูนะนักเรียนปลายทางดูนะคะเศษ4ส่วน5กับเศษ4ส่วน6ตอนนี้เราระบายสีหรือยังเราระบายสีไปแค่1ส่วนใช่ไหมคะลูกเศษ4ส่วน5ต้องระบายสีกี่ส่วน4ส่วนนะคะระบายสีในแถบที่แบ่งออกเป็น5ส่วนตรงนี้1 2 3 4เด็กๆก็จะระบายสีถึงตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วเศษ4ส่วน6ล่ะเศษ4ส่วน6ระบายกี่ส่วนคะ4ส่วนเหมือนกันเราก็จะระบายสีไปจนถึง1 2 3 4 4ส่วนตรงนี้เด็กๆดูนะคะเศษ4ส่วน6ระบายถึงนี่และเศษ4ส่วน5เด็กๆระบายถึงนี่เด็กๆสังเกตดูค่ะเศษ4ส่วน5หรือเศษ4ส่วน6มากกว่าคะเศษ4ส่วน5มากกว่าใช่ไหมลูกดังนั้นที่เชฟออกมาเฉลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะเด็กๆปรบมือให้เชฟแล้วก็ตรวจของตนเองด้วยนะเชฟกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่3เศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าหรือน้อยกว่าลูกตัวแทน1คนออกมาเฉลยค่ะปินออกมาเฉลยได้เลยเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องได้อย่างไรเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6ดังนั้นเวลาเด็กๆเลือกแถบกระดาษมาเปรียบเทียบเด็กๆต้องเลือกแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนเป็น6ใช่ไหมคะปิ่นแถบกระดาษที่มีส่วนเป็น8กับส่วนที่เป็น6อยู่ไหนคะนี่เลยเศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน8หนูต้องระบายสีถึงไหนคะลูกแถบบนหรือแถบล่างเศษ5ส่วน8ก็ต้องเป็นแถบล่างใช่ไหมคะระบายถึงกี่ส่วนคะ1 2 3 4 5ถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8ของ1หน่วยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปเศษ5ส่วน6ปินคะเศษ5ส่วน6หนูต้องระบายสีถึงไหนลูกเศษ5ส่วน6 1 2 3 4 5เศษ5ส่วน6ก็จะยาวมาถึงตรงนี้นั่นเองเด็กๆดูเศษ5ส่วน8กับเศษ5ส่วน6 75ส่วน8เป็นยังไงกว่าน้อยกว่านั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน8น้อยกว่าเศษ5ส่วน6เป็นเฉลยถูกต้องเลยเด็กๆตรวจสอบของตนเองได้เลยค่ะปรบมือให้ปิ่นหน่อยนะคะปิ่นกลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายเศษ4ส่วน4มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่าลูกออกมาเฉลยเลยใครดีคะใครเฉลยเดี๋ยวให้เซอร์กิตออกมาเฉลยได้เศษ4ส่วน4กับเศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน4มากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเซอร์กิตกลับไปนั่งที่ก่อนนะคะเด็กๆเราอาจจะไม่ดูที่แถบกระดาษก็ได้นะคะเศษ4ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ4ส่วน4เท่ากับ1ใช่ไหมคะตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันนะคะแสดงว่าเท่ากับ1เศษ4ส่วน4แสดงว่าเด็กๆระบายเต็มเลยเต็ม1หน่วยเลยแต่เศษ4ส่วน8ระบายเต็มไหมลูกไม่เต็มเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน4จึงมากกว่าเศษ4ส่วน8ถูกต้องเลยนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปค่ะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างไรลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันเด็กๆจะต้องดูที่ตัวอะไรคะตัวส่วนถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าถ้าตัวส่วนมากจะมีค่าตัวส่วนมากจะมีค่าน้อยนั่นเองการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่านั่นเองนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำกันในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เด็กๆดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่านะคะและคุณครูก็มีแบบฝึกหัด 5.8 ไปให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนด้วยนะคะแบบฝึกหัด 5.8 มีทั้งหมด3หน้าเด็กๆนำกลับไปทบทวนและนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2เด็กๆคะเศษ1ส่วน2คือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่บัตรภาพแถบกระดาษแสดงเศษส่วนและแบบฝึกหัด 5.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอบคุณครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์อัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ผลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่อนความรบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คุณครูมีเซอร์ไพรส์มาฝากหนึ่งอย่างเด็กๆปลายทางไม่รู้ว่าวันนี้ใครเกิดวันนี้บ้างแต่แน่นอนห้องเราวันนี้ลูกปัดเกิดวันนี้ดังนั้นเราต้องมาร่วมร้องเพลงวันเกิดให้กับลูกปัด1 2 3 Happy birthday Happy birthday ยกด้วย Happy birthday Happy birthday อีกหนึ่งรอบไป Happy birthday to youHappy birthday to you Happy birthday Happy birthday Day to ลูกปัดจ้าครูก็ขอให้ลูกปัดหรือว่าเด็กๆปลายทางที่เกิดวันนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนเก่งและเป็นคนดีของคุณครูนะจ๊ะโอเคไหมมีความสุขไหมลูกปัดหรือว่าเขินเขินไหมไม่เขินนะวันนี้วันเป็นวันพิเศษของเพื่อนและวันพิเศษของเด็กๆอีกหลายๆคนที่ยังไม่ตรงกับวันเกิดวันนี้แต่ถ้าวันเกิดเมื่อไหร่ล่ะก็เดี๋ยวเจอกันกับเพลง Happy Birthday นะวันนี้มาเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ภาษาไทยของเรา
2: แน่นอนภูมิใจภาษาไทยของเราถ้าใครกลับไปอ่านหรือว่าหาความหมายของคำมาแล้วก็ต้องรู้คำศัพท์ผ่านหน้าผ่านตาเรามาบ้างดังนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าเขียนคำจำความหมายมันคือกิจกรรมอะไรลูกเขียนตามคำบอกแน่นอนดังนั้นตอนนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่จ้าเด็กๆเขียนวันที่เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเหมือนกับที่เราเคยทำเขียนคำจำความหมายแล้วขีดเส้นใต้กี่เส้นลูกตรงหัวข้อ2เส้นนะแล้วก็เขียนเลข1ถึงข้อที่10จะเขียนตรงลงมาเลยก็ได้หรือจะแบ่งเป็น2ช่องเหมือนคุณครูก็ได้นะจ๊ะโอเคเขียนให้เวลาเขียน2นาที2นาทีจ้าใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเดียวไม่ต้องระบายสีลบก่อนขีดทีเดียวลูกปื๊ดเดียวให้เวลาอีกนิดนึงนั่งดีๆใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้ไว้เด็กไปทางด้วยนะทำแฮปปี้หัวใจไว้บนหัวพร้อมแล้วมือลงได้ลูกเด็กปลายทางพร้อมเตรียมตัวเด็กต้นทางเตรียมตัวตอนนี้ต้องมีเลข1ถึงเลข10ไปแล้วนะคำที่1คำที่1อย่าลืมมีความซื่อสัตย์กับคนอื่นซื่อสัตย์กับคุณครูและซื่อสัตย์กับตนเองนะจ๊ะคำแรกภาษาไทยภาษาไทยเสร็จไหมเอ่ยง่ายไหมคำนี้ง่ายมากถ้าใครผิดข้อที่หนึ่งนี่ครูคงจะต้องไปเขียนจดหมายลาออกหรือเปล่าเพราะว่าสอนภาษาไทยแล้วเด็กเขียนภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมภาษาไทยคำแรกต่อไปคำที่สองลูกคำที่สองเด็กปลายทางพร้อมนะภูมิใจภูมิใจเสร็จแล้วปิดไว้ด้วย เด็กปลายทางได้ไหมสองพยางค์ภูมิใจคำที่สามกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมดูซิวันนี้ใครจะได้เต็มสิบบ้างนะกิจกรรมแฮปปี้ไว้เลยใครเสร็จแล้วเรียบร้อยเด็กปลายทางทันไหมลูกง่ายๆเนาะทันอยู่แล้วคำที่สี่คำที่สี่พร้อมฟังไหมถ้าพร้อมฟังก็ต้องเงียบตั้งใจฟังคำที่สี่คุณย่าคุณย่าเป็นคำจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราหมดเลยใช่ไหมคุณย่าเป็นเรื่องที่แก้วตาชอบไปอ่านมากเลยเรื่องคุณย่านะอยู่ในเรื่องด้วยคุณย่านะเสร็จแล้วต่อไปคำที่ห้าแม่นยำแม่นยำแม่นยำเด็กๆปลายทางได้ไหมนะแม่นยำคำที่หกชาติไทยชาติไทยยากไหมคำนี้ชาติไทยชาติไทยเด็กปลายทางได้ไหมลูกต้นทางได้ไหมได้ใช่ไหมง่ายๆคำที่เจ็ดคำนี้อ่านได้สองแบบแบบที่หนึ่งอ่านว่ากะระกะดาคมหรือจะอ่านแบบที่สองก็คือกะรักกะดาคมคำนี้เขียนอย่างไรกะระกะดาคมเป็นของเดือนที่เท่าไหร่เขียนก่อนเดือนที่เจ็ดจ้ากะระกะดาคมหรือกะรักกะดาก็ได้ใช่สามคำสุดท้ายในเด็กปลายทางใครคิดว่าถูกทั้งหมด7ข้อเลยนะตอนนี้มีไหมคำที่8ลูกป้ายนิเทศป้ายนิเทศเด็กๆกำลังช่วยกันจัดป้ายนิเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมในเรื่องป้ายนิเทศเขียนอย่างไรคำที่9รัฐบาลรัฐบาลใครหาความหมายของคำนี้ก็จะจำได้ใช่ไหมรัฐบาลคำสุดท้ายคำที่10สนุกสนุก ระหว่างเขียนครูขอทวนนะลูก10คำในเด็กปลายทางและต้นทางฟังพร้อมกันคำที่1ภาษาไทย2ภูมิใจ3กิจกรรม4คุณย่า5แม่นยำ6ชาติไทย7กรกฎาคม8ป้ายนิเทศ9รัฐบาล10สนุกเสร็จแล้วปิดสมุดหัวหน้ากลุ่มรวบรวมมาส่งครูหน้าห้องลูกเด็กปลายทางถ้าเสร็จแล้วรวบรวมส่งคุณครูของหนูได้เลยให้เวลามาส่งครู1นาทีหัวหน้ากลุ่มรวบรวมมามาส่งข้างหน้าเลยลูกมากลุ่มที่4มาแล้วกับกลุ่มที่3มาพร้อมกันเหลือ3กลุ่มจ้ากลุ่มที่1มาแล้วใครจะเป็นที่สุดท้ายนะมาส่งเหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2หัวหน้าและสมาชิกช่วยกันเสร็จแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงยังตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็มาดูเฉลยกันสินะใครคิดว่าได้10ข้อเต็มยกมือหน่อยสิลูกปลายทางด้วยใครคิดว่าได้10ข้อเต็มง่ายมากใครคิดว่าไม่จะได้ไม่ถึง5ไม่ต้องยกเก็บไว้ในใจ พร้อมไหมคำที่1มาดูกันลูกภาษาไทยจริงๆนะข้อนี้ถ้าใครเขียนผิดครูจะไปเขียนใบลาออก เธอจะทำให้ผิดเหรอโอเคข้อที่2ภูมิใจ3กิจกรรมเด็กไปทางได้ไหมลูกคำที่4คุณย่าคำที่5แม่นยำคำ6ชาติไทยคำที่7กรกฎาคมใช้ดอชดานะคำที่8ป้ายนิเทศคำที่9รัฐบาลและคำที่10คำว่าสนุกจ้าง่ายไหมลูกปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆไปทางด้วยเก่งมากหวังว่าจะไม่มีใครได้ศูนย์นะรอบนี้โอเคดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราคำทั้งหมดที่นำมาเขียนตามคำบอกก็เป็นคำที่อยู่ในเรื่องภาคภูมิใจภาษาไทยของเรานะครับดังนั้นจุดประสงค์ของเราในวันนี้เราหาความหมายของคำแล้วเราก็ต้องมาอ่านโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อที่1เด็กๆต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้เราอ่านมาหลายรอบแล้วใช่ไหมแล้วก็2อ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราได้3มีมารยาทในการอ่านและ4ตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านขึ้นมาบ้างยังมีแล้วใครอยากอ่านหนังสือต้นทางและปลายทางยกมือใครอยากอ่านหนังสือตอนนี้แน่นอนเราอ่านนิทานหลายเรื่องอ่านเรื่องมาหลายอย่างแล้วต้องมีนิสัยรักการอ่านด้วยดังนั้นมาดูกันลูกวันนี้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราการอ่านเรื่องนี้เด็กๆใครกลับไปอ่านมาแล้วก็จะได้กำไรกว่าเพื่อนเพราะว่าเราก็จะได้อ่านได้คล่องกว่าเพื่อนแต่ตอนนี้มาอ่านตามคุณครูกันหนึ่งรอบก่อนที่เราจะมาสอบอ่านมารยาทของการอ่านคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างลูกการอ่านออกเสียงเราต้องทำอย่างไรใครจะตอบยกมือจ้าอิคิเออนาวาเด็กๆไปทางคิดสรุปเราจะอ่านออกเสียงเราต้องทำอย่างไรถึงจะอ่านได้ดี1
0: พูดจาไพเราะครับ
2: การอ่านเราต้องอ่านยังไงอ่านทำไมเมื่อกี้ใครตอบการอ่านลูกใครช่วยนาวาหน่อยเร็วเชฟ
3: อ่านออกเสียงชัดเจนครับ
2: ชัดเจนอย่างไรใครช่วยเชฟหน่อย
3: กระดกรอริงรอเรือได้ครับ
2: รอเรือต้องชัดอะไรอีก
3: รอลิงครับ
2: รอลิงต้องชัดแล้วอะไรต้องชัดอีกคำควบ
3: กล้ำครับ
2: คำควบกล้ำโอเคนั่งลงได้อะไรอีกลูกนอกจากออกเสียงให้ชัดแล้วต้องออกเสียงให้ทำไมด้วยเสียงดังแต่ก็ไม่เบาเกินไปหรือดังจนเกินไปใช่ไหมพอดีนะจ๊ะนั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางอ่านความรู้อ่านเรื่องนี้ตามคุณครูกันหนึ่งรอบถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยรัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปี
1: รัฐบาลประกาศให้วันที่29
2: วันภาษาไทยแห่งชาติ
1: เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: โรงเรียนของน้ำผึ้ง
1: โรงเรียนของน้ำผึ้ง
2: มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี
1: เช่น
2: การโต้วาที
1: การโต้วาที
2: การประกวดแต่งเรียงความ
1: การประกวดแต่งเรียงความ
2: และคำประพันธ
1: ์และคำประพันธ
2: ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรม
1: การ
2: แข่งขันอ่านออกเสียงการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยการเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุดน้ำผึ้งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง
1: ซึ่งร
2: ับ
1: หน
2: ้
1: าที
2: ่
1: จ
2: ั
1: ดป
2: ้
1: ายน
2: ิ
1: เทศ
2: พากันมาแต่เช้า
1: พากันมาแต่เช้า
2: เอ๊ะปั่น

0: ี้ทำไมตู่ไม่มาสักที
1: ป่านี้ทำไมตู่ไม่มาสักที
0: เห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลยมาโน่นแล้ว
1: มาโน่นแล้ว
0: เป็นอะไรตู่หน้ามุ่ยเลย
1: เป็นอะไรตู่หน้ามุ่ยเลย
0: แล้วไส้กรอกล่ะ
1: แล้วไส้กรอกล่ะ
0: ตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดู
1: ตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดู
0: พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด
1: พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด
0: ดูสิ
1: ดูสิ
0: เราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไหมหกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไหม
1: แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไ
0: หมมาให้เราทั้งนั้นเลย
1: มาให้เราทั้งนั้นเลย
0: ขอเปลี่ยนก็ไม่ยอม
1: ขอเปลี่ยนก็ไม่ยอม
0: แม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเพื่อนเพื่อนงงไปชั่วครู
1: ่เพื่อนเพื่อนงงไปชั่วครู
0: ่แต่แล้วก็หัวเราะกันจนแทบกลิ้ง
1: ไม่
0: กับไม่
1: กับไม่
0: เสียงเดียวกันนี่นา
1: เสียงเดียวกันนี่นา
0: ขณะที่เด็กๆกำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้าย
1: เ
0: สียงใครคนหนึ่งบ่นดังๆ
1: เส
0: ีย
1: งใครคนหนึ่งบ่นดังๆ
0: สระโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเป้งได้ยินแว่วๆรีบหันมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สระ
1: โอไปตักน้ำที่สระ
0: จบคำพูดของเป้ง
1: จบคำพูดของเป้ง
0: เพื่อนเพื่อนหัวเราะกันตัวงออีก
1: เพื่อนเพื่อนหัวเราะกันตัวงออีก
0: สระโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้ง
1: สระโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้ง
0: เราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหานายโอ
1: เราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหานายโอ
0: ถึงวันงาน
1: ถึงวันงาน
0: โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจการแต่งเรื่อง
1: แก้วตาสนใจการแต่งเรื่อง
0: จึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงาน
1: จึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงาน
0: มีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบคือเรื่องคุณย่าของฉันผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
1: แต่เข
0: ีย
1: นไม่เหมือนก
0: ัน มาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุกเรื่องคุณย่าของฉัน
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: าเก
0: ิ
1: ดว
0: ัน
1: พ
0: ุ
1: ธ
0: ท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร
1: ์ท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร
0: ์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ
1: ่ไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ
0: ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น
1: คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น
0: ถ้าตรงกับวันพระ
1: ถ้าตรงกับวันพระ
0: จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาคุณย่าบอกว่า

0: ได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญา
1: เพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญา
0: แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
1: แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
0: คุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี
1: ้คุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี
0: ้ให้แก่ลูกหลานด้วย
1: ให้แก่ลูกหลานด้วย
0: พอกลับจากวัดคุณย่าบอกพ่อว่า
1: คุณย่าบอกพ่อว่า
0: วันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่าง
1: วันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่าง
0: ให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้า
1: ให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้า
0: ใกล้ต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วย
1: ใกล้ต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วย
0: มันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้น
1: คุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้น
0: นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้ว
1: นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้ว
0: ยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเร
1: ยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเร
0: ไม่ซื่อสัตย์และติดยาเสพติดอีกด้วยทุกคนมีคุณค่า
1: ไม่ควรเป็นค
0: ่
1: าของยาเสพติด
0: เพราะมันจะฆ่าเราในภายหลัง
1: ต
0: ู
1: ่ก
0: ับ
1: โอ
0: มีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียง
1: มีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียง
0: ไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำ
1: ไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำ
0: และคำที่มีรอเรือรอลิง
1: และคำที่มีรอเรือรอลิง
0: ทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสม
1: อทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอ
0: ดังนั้นตู่กับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียง
1: ดังนั้นตู่กับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียง
0: ตู่ได้ใบอ่านดังนี
1: ้ตู่ได้ใบอ่านดังนี้
0: ปักเป้าว่าวลอยคว้าง
1: ปักเป้าว่าวลอยคว้าง
0: ดูเบื้องล่างปลาปักกระเป้าดุมรถเรียกว่าเพลา
1: ดุมรถเรียกว่าเพลา
0: ช่างเงียบเหงาเพลาเย็น
1: ช่างเงียบเหงาเพลาเย็น
0: กรีตามควานไป
1: กรีตามควานไป
0: กรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็น
1: กรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็น
0: พลีชีพเกียรติสูงเด่นพลีกรรมนำสุขใจ
1: พลีกรรมนำสุขใจ
0: โอได้ใบอ่านดังนี
1: ้โอได้ใบอ่านดังนี
0: ้ใต้ต้นสะเหลาใกล้เสลาก้อนใหญ
1: ่ใต้ต้นสะเหลาใกล้เสลาก้อนใหญ
0: ่มีเด็กๆมากมาย
1: มีเด็กๆมากมาย
0: แห่แหนมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำ
1: แข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำ
0: ซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมด
1: ซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมด
0: ผลปรากฏว่าทั้งตู่และโอ
1: ผลปรากฏว่าทั้งตู่และโ
0: อได้รับรางวัลทั้งคู่มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่าน
1: มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่าน
0: แต่ไม่ผ่านเกณฑ
1: ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ
0: ์ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไร
1: ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไร
0: เพราะมีบางคำที่สะกดเหมือนกันตู่และโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียง

0: เที่ยง
1: และฝึกอ่านในใจ
0: ก่อนที่จะอ่านออกเสียงคำนั้น
1: เด็กๆได้ฟังก็พอใจ
0: เด็กๆพูดกันว่าก
1: ิจกรรมภาษาไทยนี้สนุกดี

0: ไม่น่าจะมีเฉพาะวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้น
1: น
0: ่
1: าจะม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเรา
1: เป็นศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์
1: ศรีของชาติ
0: ที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าโอเคเรื่องราวยาวไหมยาวค่อนข้างยาวแต่ว่าถ้าเรากลับไปอ่านมาเราก็จะอ่านได้คล่องมากยิ่งขึ้นและวันนี้แน่นอนจากเรื่องนี้เด็กๆจะต้องมาอ่านออกเสียงกับคุณครูกันโดยบทบาทของครูปลายทางก็คือให้นักเรียนมาอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคลกับคุณครูส่วนเพื่อนคนที่เหลือให้ทำอย่างไรนั่งอ่านอยู่ที่โต๊ะของตนเองแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกมาอ่านหน้าห้องนะจ๊ะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วตอนนี้หยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าเท่าไหร่ลูกนะโม หน้า99ก่อนใช่ไหมแล้วก็เริ่มอ่านจนถึงหน้าที่เท่าไหร่นะโมดูซิหน้า99ถึงหน้าที่เท่าไหร่ลูก99ถึง102จ้านะหรือใครถ้าอ่านเสร็จแล้วอ่านหน้า103ด้วยก็ได้เป็นบทอ่านเสริมนะบทร้อยกรองในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้นะครับดังนั้นลงมือทำงานได้เลยลงมืออ่านได้เลยจ้า

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้คุณครูสังเกตเห็นว่าคุณครูได้ลองสุ่มนักเรียนต้นทางมาอ่านกับคุณครูครูเห็นว่ามีพัฒนาการในการอ่านที่ดีขึ้นอ่านชัดขึ้นรอเรือชัดรอลิงชัดคำควบกล้ำชัดและมีความมั่นฉะนั้นวันนี้ขอทดสอบหน่อยด้วยการเปิดหน้าที่101หรือ101คุณครู101พร้อมไหมเห็นกรอบสีม่วงไหมลูกเด็กปลายทางในหนังสือภาษาภาษีอีคิวเห็นไหมกรอบสีม่วงเห็นอยู่ตรงไหนหน้า90เจอหน้า101อ้าวเด็กๆปลายทางรู้เปล่าเล่มไหนตอบเพื่อนในเร็วเล่มไหนลูกเล่มไหนภาษาภาษีพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านในกรอบสีม่วงเรื่องที่แก้วตาชอบมากก็คือเรื่องของคุณย่าของสารถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางด้วยนั่งตัวตรงแล้วอ่านความรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนของเราถ้าพร้อมแล้วอ่านเองเก่งจัง1 2 3ชี้ด้วย

0: ประเมินตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรแต่ต้นทางของเราอ่านได้ชัดเจนเสียงดังดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากเลยดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างวันนี้เรายังอ่านกับคุณครูไม่ครบใช่ไหมเป็นรายบุคคลขอให้หาเวลาว่างไปสอบกับคุณครูในช่วงเวลาพักเที่ยงก็ได้ก่อนกลับบ้านตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้ามาถึงโรงเรียนก็ไปหาคุณครูได้นะครับไปสอบให้ครบทุกคนนะเราจะได้อ่านหนังสือได้เก่งๆดังนั้นก่อนอื่นวันนี้อย่างน้อยก็เป็นวันพิเศษแล้วดังนั้นครูขอตัวแทนเพื่อน1คนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนผู้ชายผู้ชายก็คือสแตมผู้หญิงก็คือปินแล้วก็เชิญแตงกวามาเอ้ยเชิญลูกปัดมาหน้าห้องจ้าอวยพรวันเกิดเพื่อนหน่อยมาเร็วการพูดมาแล้วใช่ไหมนะพูดได้อยู่แล้วการพูดในโอกาสต่างๆเห็นไหมเอาไม้หน่อยจ้าลูกปัดยืนตรงกลางเลยค่ะปินให้ปินด้วยเห็นไหมอันนี้คือการพูดในโอกาสอะไรลูกสำคัญอย่างไรเพื่อนเป็นวันอะไรวันเกิดใช่ไหมเนี่ยเราได้พูดแล้วเริ่มจากผู้ชายก่อนเลยอวยพรวันเกิดลูกปัดหน่อยจ้า
1: ขอให้ลูกปัดมีความสุขมากๆนะครับ
0: จ้าปีนลูก
2: ขอให้ลูกปัดสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: มองหน้าลูกปัดสิลูกวันเกิดวันเกิดเขาเอาใหม่จ้าเริ่มใหม่
1: หันมาสิหันมาขอให้ลูกปัดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: จ้า
2: ขอให้ลูกปัดมีความสุข
0: จ้าอย่างนี้นะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกปัดพูดอะไรหน่อยลูกเพื่อนๆอุตส่าห์ร้องเพลงวันเกิดให้เราวันนี้และอวยพรเราด้วยจะพูดอะไรให้ถึงเพื่อนๆของเราม
2: ีความสุขค่ะ
0: จ้าแล้วก็ไงต่อเราเพื่อนๆอุตส่าห์มาอวยพรเราด้วยมา
2: ดีใจ
0: ดีใจยังไงคะไหนคะเราอยากขอบคุณเพื่อนๆไหมที่อวยพรมาเกิดเราพูดสิเราขอบคุณยังไง
2: ขอบคุณที่อวยพรมันเกิดให้นะ
0: โอเคไปนั่งที่ได้เอาไม้ไปด้วยลูกไปยอดเยี่ยมนะครับน่ารักเห็นไหมความอบอุ่นของเราวันนี้วันเกิดของเพื่อนก็ถือว่าเป็นวันพิเศษใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็เป็นวันมีวันพิเศษเป็นของตัวเองก็เดี๋ยวรอวันนั้นมาถึงก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่1เรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดเพราะว่าเราจะนำเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาสรุปความรู้และข้อคิดกันนะครับโดยที่ชั่วโมงถัดไปขอให้เด็กๆกลับไปอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาอีก1รอบนะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางรวมถึงคุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดเด็กๆปลายทางด้วยนะครับที่เกิดวันนี้ดังนั้นครูกันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได
2: ้เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยแหละค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
3: เชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อไวแว็กซ์ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อไวแว็กซ์นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
1: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจากบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
2: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอ่ะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันในการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่และเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแว็กที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงเนี่ยใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแว็กเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี่ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี่ยค่ะ
1: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามนักเรียนรู้จักไหมคะศาสนาคริสต์และอิสลามเคยได้ยินใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะรู้จักศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนักเรียนทุกคนรู้จักและเคยได้ยินใช่ไหมคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1 นักเรียนต้องสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามในข้อที่2ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะคะและข้อที่3ค่ะเห็นประโยชน์และความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของศาสนาคริสต์และอิสลามกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราจะมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทบทวนไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะจากภาพนี้นะคะจัดขึ้นในจังหวัดใดนักเรียนสังเกตดูด้านล่างจะเป็นรูปของอะไรเอ่ยนาฬิกาใช่ไหมคะจะเป็นรูปของนาฬิกาคุณครูจะมีการจับเวลาแล้วให้นักเรียนร่วมกันคิดเพื่อตอบคำถามสามารถร่วมกันคิดในกระบวนการกลุ่มได้รวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมคิดและตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะข้อที่1พร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ข้อที่1 นาฬิกาจับเวลาเดินแล้วถ้าใคร

แล้วเตรียมคำตอบไว้ในใจเลยนะคะนาฬิกาของเวลาเดินแล้วหมดเวลาตอบอะไรกันเอ่ยภาพนี้ก่อนอื่นเลยเป็นภาพของประเพณีอะไรคะประเพณีตักบาตรดอกไม้แล้วคำถามของคุณครูจัดขึ้นที่จังหวัดใดคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนตอบว่าจังหวัดสระบุรีแสดงว่าถูกต้องหรือผิดคะถูกต้องหรือผิดเอ่ยถูกต้องนะคะจังหวัดสระบุรีนักเรียนดูต่อไปในข้อต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถร่วมดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะเป็นการทบทวนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะคะนักเรียนต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรใครรู้แล้วเก็บไว้ในใจคำถามคือจัดขึ้นในช่วงใดนาฬิกาของเวลากำลังเดินแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมคิดคำตอบได้นะคะถ้าใครรู้แล้วยกมือตอบค่ะเป็นภาพของประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเก่งมากจัดขึ้นอยู่ในภาคใดของประเทศไทยนะคะใครจำได้ภาคไหนคะภาคใต้เก่งมากนะคะกลุ่มที่5ส่วนคำถามของคุณครูจัดขึ้นในช่วงใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันนักเรียนต้นทางตอบว่าวันมาคะบูชาถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะมีข้อต่อไปเป็นภาพอะไรคะถ้าใครรู้แล้วเตรียมคำตอบไว้ในใจรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจครูจะเริ่มจับเวลาเริ่มเตรียมคิดปรึกษากันได้ภายในกลุ่มนะคะนักเรียนว่าข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรหมดเวลานะคะภาพนี้เป็นภาพของประเพณีปล่อยสังลองคำถามของคุณครูเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันแสดงว่าเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้เป็นภาพอะไรเอ่ยประเพณีอะไรคะประเพณีโยนบัวซึ่งคำถามของคุณครูคือจัดขึ้นที่ใดพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถดูภาพและร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเริ่มค่ะนาฬิกาจับเวลากำลังเดินทางนะคะนักเรียนหมดเวลาภาพนี้เป็นภาพของประเพณีโยนบัวซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรสมุทรปราการแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าหากว่านักเรียนตอบว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปลำดับต่อไปจะเป็นคำถามจะเข้าเรื่องแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคำถามของคุณครูในวันนี้นักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือวันนี้ขอเลขที่19ค่ะเลขที่19มาไหมคะคนอื่นเงียบเสียงก่อนค่ะ

0: นักเรียนรู้จักศาสนาอะไรบ้างคะนอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือ
1: ศาสนาคริสต
0: ์ศาสนาคริสต์เชิญนั่งนะคะเก่งมากค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะศาสนาที่นักเรียนรู้จักนอกจากศาสนาที่ตัวเองนับถือแล้วก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรอีกเอ่ยศาสนาอิสลามนะคะมีหลากหลายเลยต่อไปในข้อต่อไปอ่างเงียบเสียงค่ะนอกจากศาสนาพุทธแล้วมีประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอื่นมีประเพณีอะไรอีกคะศาสนาอื่นมีประเพณีอะไรขอกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบคำถามนะคะมีการอะไรคะนักเรียน
2: การละหมาดครับ
0: การละหมาดเก่งมากเชิญนั่งนะคะนอกจากการละหมาดในศาสนาอื่นแล้วมีพิธีกรรมอะไรอีกคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ยไหนใครทราบบ้างเอ่ยอาจจะเป็นเทศกาลก็ได้ในช่วงก่อนปีใหม่จะมีเทศกาลอะไรคะเทศกาลอะไรเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเทศกาลอะไรคะ
3: คริสต์มาสค่ะ
0: เทศกาลอะไรนะคะ
3: คริสต์มาสค่ะ
0: เทศกาลคริสต์มาสนะคะเก่งมากซึ่งเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมของศาสนาอื่นนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนรู้ของศาสนาคริสต์นักเรียนรู้จักไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างคะเคยได้ยินใช่ไหมคะศาสนาคริสต์อันดับเลยพิธีกรรมสำคัญนักเรียนฟังนะคะพิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์พิธีกรรมสำคัญนั่นก็คือศีลล้างบาปเคยได้ยินบ้างเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างคะพิธีศีลล้างบาปเนี่ยเป็นเครื่องหมายภายนอกที่เกี่ยวกับความเชื่อเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาใหม่ใช่ไหมคะต้องมีการชำระล้างร่างกายหรือชำระล้างบาปที่ติดตัวมานะคะซึ่งการศีลล้างบาปเป็นเครื่องหมายภายนอกที่มาจากความเชื่อเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการชำระหรือลบล้างบาปกำเนิดที่ติดตัวมานะคะอาศัยการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องของประเพณีของศาสนาคริสต์นะคะก็เรียกว่าศีลล้างบาปนั่นเองต่อไปนอกจากมีศีลล้างบาปแล้วยังมีศีลอะไรคะศีลมหาสนิทซึ่งเป็นศีลที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีความเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยประทับอยู่ในศีลมหาสนิทในการทำพิธีศีลมหาสนิทเนี่ยประชาชนก็จะเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์นะคะมีการรำลึกถึงพระเจ้าก็คือพระเยซูใช่ไหมคะมีการรำลึกถึงพระเจ้าแล้วก็บาทหลวงเนี่ยจะมีการให้กินขนมปังกับเหล้าองุ่นนะคะซึ่งขนมปังเนี่ยแสดงถึงเนื้อหนังมังสาของพระเจ้าและวายองุ่นก็แสดงถึงเลือดเนื้อของพระเจ้าให้ผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีได้มีการกินขนมปังดื่มวายองุ่นเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนดังภาพนี้นะคะเพื่อรำลึกถึงการทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนั่นเองนักเรียนมาดูภาพนี้เลยภาพแรกทานอะไรคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วทานอะไรทานอะไรคะให้ทานอะไรเอ่ยขนมปังแสดงถึงอะไรขนมปังแสดงถึงอะไรเนื้อหนังมังสาใช่ไหมคะต่อไปดื่มอะไรคะดื่มอะไรเอ่ยดื่มไวน์องุ่นแสดงถึงเลือดเนื้อใช่ไหมคะจะได้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมีอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงถึงความสามัคคีของศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ไหนใครรู้จักภาพนี้บ้างเอ่ยเป็นเทศกาลอะไรคะนักเรียนเทศกาลอะไรเอ่ยแต่งตัวแบบนี้มีการแสดงแบบนี้เทศกาลอะไรเทศกาลคริสต์มาสนะคะแล้วเทศกาลคริสต์มาสจัดขึ้นในช่วงไหนนะคะนักเรียนช่วงเดือนอะไรคะ ือนธันวานะคะซึ่งเทศกาลคริสต์มาสเป็นวันสำคัญของชาวคริสต์เพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะจะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยจะตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะคะจะมีการจัดงานลื่นเลิงไหมคะมีการจัดงานลื่นเลิงมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันแล้วก็จะมีการจัดตกแต่งบ้านด้วยต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยต้นคริสต์มาสเก่งมากนะคะจะเป็นเทศกาลที่สำคัญของศาสนาคริสต์นั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองต่อไปคู่นี้ที่ผ่านมาแล้วเป็นของศาสนาอะไรคะนักเรียนศาสนาอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ศาสนาคริสต์เก่งมากต่อไปเราจะมาดูศาสนาอิสลามเคยได้ยินไหมคะไหนใครเคยได้ยินศาสนาอิสลามบ้างเป็นศาสนาอิสลามก่อนอื่นเลยเรามาดูในเรื่องของการแต่งกายนักเรียนเคยเห็นการแต่งกายของศาสนาอิสลามไหมคะจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองผู้ชายนักเรียนสังเกตผู้ชายเนี่ยจะนุ่งอะไรจะนุ่งสโลงหรือกางเกงชาวเลใช่ไหมคะแล้วก็สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็จะสวมหมวกสวมหมวกเพื่ออะไรคะนักเรียนสวมหมวกเพื่อไม่ให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นในขณะที่มีการละหมาดส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็จะแต่งตัวมิดชิดเลยจะเผยให้เห็นแค่ใบหน้ากับใบหน้ากับฝ่ามือเก่งมากเลยนะคะจะปิดปกปิดมิดชิดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะการแต่งกายของผู้หญิงซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นลักษณะการแต่งกายแบบนี้ที่ไหนแสดงว่าเขานับถือศาสนาอะไรคะศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากมีการแต่งกายแล้วก็จะมีพิธีกรรมที่สำคัญของศาสนาอิสลามนั่นก็คือการละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นการนมัสการพระเจ้าอันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะเพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะความขอบคุณและความภักดีต่ออัลเลาะห์นะคะคุณครูอยากทราบว่าการละหมาดของศาสนาอิสลามกระทำวันละกี่ครั้งคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
2: 5ครั้งครับ
0: วันละ5ครั้งเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะนักเรียนอาจจะทราบกันดีนะคะบางคนอาจจะนับถือศาสนาอิสลามก็มีนะคะก็จะมีการละหมาดวันละ5ครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะทราบเรื่องของการละหมาดการละหมาดเราจะทำวันละ5ครั้งนะคะนักเรียนนี่ลักษณะภาพของการละหมาดนะคะเมื่อสักครู่นี้การแต่งกายของผู้ชายใช่ไหมคะมีการสวมหมวกเพื่ออะไรสวมหมวกเพื่ออะไรคะสวมหมวกเพื่อไม่ให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นในขณะที่มีการละหมาดต่อไปนี่นะคะจะเป็นภาพลักษณะของการละหมาดของศาสนาอิสลามนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดวันนี้คุณครูจะมีลูกปิงปองซ่อนคำถามมาให้นักเรียนดูสิคะว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรกับลูกปิงปองพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้นะคะเราจะมีลูกปิงปองซ่อนคำถามซึ่งมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันในวันนี้นะคะในข้อที่1เนี่ยครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมาเพื่อจับลูกปิงปองโดยในลูกปิงปองของครูนะคะจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งถ้านักเรียนจับลูกปิงปองได้เลขใดนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบคำถามข้อนั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนถ้าได้ลูกปิงปองเลข10เราต้องตอบคำถามข้อไหนคะ
4: ข
0: ้อ10แล้วถ้าเราจับลูกปิงปองได้เลข9 ราต้องตอบคำถามในข้อที่9เก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้โดยการจับฉลากลูกปิงปองเลือกคำถามนะคะหรือนักเรียนสามารถเลือกอุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมในการตอบคำถามได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
4: พร
0: ้
4: อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนคุณครูให้หยิบลูกปิงปองกี่ลูกคะนักเรียนกี่ลูกคะ
4: 1
0: ลูกแล้วเราจะตอบคำถามข้อไหนคะข้อที่เพื่อนจับได้ตามลูกปิงปองใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหยิบเลยค่ะอ้าวหันหน้าให้เพื่อนดูได้เลยข้อไหนข้อที่3นะคะไหนลองดูข้อที่3สิคะว่าถามว่าอะไรเอ่ยข้อที่3เชิญนั่งค่ะนักเรียนทั้งห้องนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามในคำถามที่3พร้อมๆกันได้นะคะปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการถือไม้และตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามตามความคิดของนักเรียนได้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
5: การนับถือศาสนาครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ทำไมคะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนอกจากการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแล้วมีลักษณะอะไรอีกคะถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
6: การแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะการแต่งกายที่แตกต่างกันแล้วนอกจากการนับถือศาสนาแล้วการแต่งกายแล้วลักษณะความเป็นอยู่ได้ไหมคะลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศได้ไหมเอ่ยได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะมาดูเฉลยของคุณครูกันเลยนะคะจากคำตอบของนักเรียนก็ถูกต้องและเฉลยของคุณครูนั่นก็คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการนับถือศาสนาที่ต่างกันนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2หันหน้าไปทางนู้นหยิบลูกปิงปองกี่ลูกคะกี่ลูกคะนึกเชิญค่ะหันหน้าไปทางนู้นค่ะคำถามที่เท่าไรคำถามที่2นะคะเลือกเลยเชิญนั่งค่ะคำถามที่2นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงคำถามที่2นะคะประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างจากที่นักเรียนสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตของนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะไหนขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะถือไมค์และตอบคำถามนะคะว่า ประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างเอ่ย
7: ละหมาดครับ
0: มีการละหมาดเชิญนั่งค่ะเก่งมากมีอะไรอีกถือไมค์และตอบคำถามค่ะ
2: วันคริสต์มาสครับ
0: วันเทศกาลวันคริสต์มาสใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากมีอะไรอีกคะที่แตกต่างจากเพื่อนถือไมค์และตอบคำถามค่ะ
8: ศีลล้างบาปค่ะ
0: เทศกาลอะไรนะคะ
8: ศีลล้างบาป
0: ศีลล้างบาปเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะนักเรียนถือไมค์และตอบคำถามเลยค่ะมีอะไรอีกเอ่ยที่แตกต่างจากเพื่อน
9: ศีลมหาสนิทครับ
0: ศีลมหาสนิทเก่งมากนะคะซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของศาสนาคริสต์และอิสลามที่นักเรียนรู้จักนั่นก็อาจจะเป็นศีลล้างบาปศีลมหาสนิทเทศกาลคริสต์มาสและอะไรและการละหมาดนั่นเองเก่งมากเลยนะคะนักเรียนลำดับต่อไปลำดับต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะส่งตัวแทนมาหลับตาหลับตาคำถามที่4นะคะเดี๋ยวเลือกคำถามก่อนเชิญนั่งค่ะคำถามที่4นะคะนักเรียนศาสนิกชนทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ศาสนาที่ตนนับถือคงอยู่และรุ่งเรืองสืบไปในฐานะที่พวกเราทุกคนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเป็นศาสนิกชนที่ดีเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเพื่อให้ศาสนาที่ตนเองนับถือทั้งศาสนาของนักเรียนต้นทางและศาสนาของนักเรียนปลายทางที่นักเรียนนับถือเราจะปฏิบัติอย่างไรให้คงอยู่และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะตอบคำถามค่ะเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคะเพื่อให้ศาสนาที่ตนเองนับถือเนี่ยคงอยู่และมีความรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
10: ไม่ทะเลาะวิวาทครับ
0: ไม่ทะเลาะวิวาทมีอะไรอีกคะเราต้องเชิญนั่งค่ะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
11: ทำตามกฎครับ
0: ทำตามกฎระเบียบของศาสนาที่ตนเองนับถือเชิญนั่งค่ะในคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากการปฏิบัติตนให้เหมาะสมแล้วปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาสนาที่ตนเองนับถือแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ศาสนาที่เรานับถือเนี่ยคงอยู่และรุ่งเรืองต่อไปคะ
11: เป็นคนดีครับ
0: เป็นคนดีใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะซึ่งศาสนิกชนทุกคนต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ศาสนาที่ตนนับถือเนี่ยคงอยู่และรุ่งเรืองสืบไปนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะเราอาจจะมีการติดตามคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยใช่ไหมคะต่อไปตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะหลับตาคำถามที่เท่าไหร่คะคำถามที่5เลือกคำถามได้เลยเชิญนั่งค่ะคำถามที่5ถามว่าการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนับถือเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะในท้องถิ่นของเราเราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามศาสนาที่ตนเองนับถือนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะเป็นการอะไรเอ่ยในถือไมค์และตอบคำถามค่ะ
12: สร้างความผูกพันในครอบครัวครับ

0: เก่งมากนะคะเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวด้วยแล้วก็มีการทำให้ศาสนาของเราทำไมคะมีความศาสนาของเรามีความทำไมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะจากการที่เราปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนเองนับถือทำให้ศาสนาของเราทำไมคะนักเรียน
1: เจริญรุ่งเรืองครับ
0: มีความเจริญรุ่ง

0: และข้อสุดท้ายเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงความผูกพันที่เพื่อนตอบก็ได้นะคะต่อไปเป็นกลุ่มไหนคะนักเรียนต่อไปเป็นกลุ่มที่5เหลือคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่เท่าไหร่คะคำถามที่1เลือกคำถามเลยนักเรียนคำถามที่1นะคะตั้งใจฟังให้ดีเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวคำถามที่1นะคะจงยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ถือไมค์แล้วตอบค่ะ
1: ศีลกินเจครับ
0: เทศกาลกินเจที่นักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะมีอะไรอีกคะนักเรียนมีเทศกาลอะไรอีกคะที่เพื่อนเราใส่ชุดสวยๆแดงๆเทศกาลอะไรไหนตอบดังๆสิคะกลุ่มที่5อยากตอบค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ที่เห็นเพื่อนเราใส่ชุดแดงๆสวยๆเทศกาลอะไรเอ่ย
2: คริสต์มาสครับ
0: เทศกาลคริสต์มาสเก่งมากเชิญนั่งนะคะตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการนับถือศาสนานั่นก็คือประเพณีการถือศีลกินเจเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนักเรียนเก่งมากปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้ตนเองต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาค่ะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4ค่ะนักเรียนอ้าวเงียบเสียงก่อนค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะแล้วมองมาที่หน้าห้องค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่4ในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะนักเรียนส่วนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนในชุดกิจกรรมและให้คุณครูแนะนำตามความเหมาะสมได้นะคะในใบงานที่4จะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้าที่44นะคะนักเรียนคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะอยู่ในหน้าที่44นะคะและนักเรียนสามารถไปดูใบความรู้ได้ในหน้าที่43นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดในหน้าที่44หรือยังแล้วจะมีใบความรู้อยู่ในหน้าที่43
3: อันนี้อะไร
0: อันนี้ไหนมาดูสิอันนี้คือประเพณีอะไรศีลอะไรที่กินขนมปังกับไวน์องุ่นสินอะไรสินอะไรสินมหาสนิทใช่เก่งมากนี
4: ่สินมหาสนิท
0: เขียนไปตรงนี้แล้วต่อไปข้อที่2จะเป็นพิธี
4: งานน้อง
0: ใช่ข้อที่1ใช่ไหม
4: ส
0: ิน
4: มหาสนิท
0: แล้วข้อที่2แล้วข้อที่3ทำอะไร
5: การละหมาด
0: การละหมาดต่อไปอันนี้เทศกาลอะไรที่มีต้นอะไรสูงสูง
6: ต้นคริสต์มาส
0: เทศกาลอะไร
6: คริสต์มาส
0: และต่อไปข้อตอนที่2ดูตอนที่2ให้นักเรียนตอบคำถามการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
3: สร้างความผูกพัน
0: มีประโยชน์อย่างไร

0: คะนี่ดูสิคะมีประโยชน์อย่างไร
1: ประยุกต์ใช้ใน
0: สามารถนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้สอนเพื่อให้
0: เข้าใจอย่างท่องแท้กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนี่อยู่นี่เลยลงมือทำอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยลงมือทำค่ะกลุ่มนี้ได้ไหมอันนี้คือภาพอะไรที่กินขนมปังกับไวน์องุ่นเทสสินอะไรเดี๋ยวเดินตามใช่ใช่ใช
2: ่ถือสิน
0: สินอะไรสินอะไรกินขนมปังกับไวน์องุ่นสินอะไรนี่สินอะไรใช่ต่อไปข้อที่2ข้อที่2จะเป็นพิธีงานอะไรดูในใบงานดูในใบความรู้ในหน้าที่43ข้อที่2คืองานเมาลิดเขียนไว้ข้อ2เขียนไว้ข้อ2ต่อไปข้อ1คือชายภาพต่อไปภาพต่อไปเขาทำอะไรภาพต่อไปทำอะไรดูภาพสิทำอะไรการอะไรการอะไรนะละหมาดอยู่ไหนนี่ถูกต้องไหมภาพสุดท้ายที่มีต้นอะไรใหญ่ๆเทศกาลเทศกาลคริสต์มาส
3: ไปงานมีแค่นี้หรอ
4: วันนี้เมาลิดใช่ไหม
0: เขียนหรือยังต่อไปตอนที่สองประโยชน์การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูในใบความรู้สิคะมีประโยชน์อย่างไรมีกี่ข้อสามารถนำหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำหน้าที่ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสมเข้าใจอย่างถ่องแท้นี่สามารถดูได้เลยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังด้วยภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งที่กินขนมปังกับไวน์องุ่น
5: ไม่รู
0: ้ที่กินขนมปัง
6: พิธีมหาคณิต
0: ใช่ภาพที่สองภาพที่สองคืองานอะไรไม่ภาพที่สองภาพที่สองคืองานอะไรนี่งานอะไรนี่งานอะไรเมาลิดเขียนลงไปนี่ค่ะสินมหาสนิท
7: โอ้ยเขียนผิดแล้วไงนะคือเห็นอยู่ที่ที่ที่งานเมาลิด
0: งานเมาลิดภาพที่สองภาพที่หนึ่งคือสินมหาสนิท
8: ภาพที่สองคือเมาลิด
0: ใช่ถูกต้องอันนี้ภาพที่หนึ่งเนี่ยกินขนมปังกับไวน์องุ่นก็คือสินอะไรคะสินมหาอะไรสินมหาสนิทแล้วงานที่สองแล้วภาพที่สองคืองานอะไรภาพที่สองคือนี่งานเมาลิดเขียนลงไปใช่แล้วค่ะต่อไปตอนที่สองนักเรียนไปดูใบความรู้มาเปิดตอนที่สองนักเรียนดูใบความรู้นี่ประโยชน์มีกี่ข้อ
9: 4ข
0: ้อใส่อันนำไปใส่เลย
10: ประโยชน์อย่างไร
0: เร่งมือทำนี่ค่ะลงมือตอนที่สองได้แล้วตอนที่สองเปิดไปประโยชน์มีประโยชน์กี่ข้อในใบความรู้มีประโยชน์กี่ข้อ4ข้อนักเรียนเลือกมาเขียนในใบควรใบงานได้เลยเขียนเลยไป
11: งานที่ทำไหนน
0: ั้นกลุ่มนี้ได้ยังคะนักเรียนดูตอนที่2ในใบความรู้ดูสิคะมีไหมคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อคะ4ข้อนำมาเขียนนี่เลยค่ะได้ค่ะลงมือทำเลย

0: ะลงมือทำตอนที่2ได้เลยค่ะตอนที่2อยู่ไหนดูในใบความรู้ซิเปิดไปนี่ใช่ไหมมีกี่ข้ออ่ะเลือกมา1ข้อลงมือทำเลยแล้วนักเรียนเลือกมา1ข้อเปิดไปอันนี้ประโยชน์เลือกมา1ข้อใส่ตรงนี้เข้าใจไหมแล้วภาพที่1เป็นศิลป์อะไรคะศิลป์มหาสนิทใช่ไหมใช่ภาพที่2งานอะไรงานอะไรงานเมาลิดภาพที่3การอะไรคะการละหมาดถูกภาพที่4เป็นเทศกาลอะไรที่มีต้นใหญ่ๆคริสต์มาสต่อไปแล้วตอนที่2ดูใบความรู้มีกี่ข้อใบความรู้มีกี่ข้อคะมีกี่ข้อ
1: 4ข้อ
0: เลือกมา1ข้อลงมือทำเลือกมา1ข้อแล้วเขียนนั่งให้เรียบร้อยกลุ่มที่4ได้ไหมเอ่ยประโยชน์ได้ไหมตอนที่2นักเรียนคะทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วทำตอนที่2ด้านล่างด้วยนะคะตอนที่2ด้านล่างให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ทำงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนนี่เขียนเร็วเลือกมา1ข้อไม่ใช่หน้านี้ข้อไหนก็ได้มีกี่ข้อเนี่ยมีกี่ข้อเลือกมา1ข้อลงมือทำเลือกมา1ข้อใช่ใช่ลงมือทำเลยเร็วเร่งมือในใครเรียบร้อยแล้วบ้างคะเก่งมากคนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยเร็วเร่งมือหน่อยต่อไปภาพสุดท้ายเป็นเทศกาลอะไรคะรีบทำให้เรียบร้อยในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วคะนักเรียนคริสต์มาสต่อไปตอนที่2ตอนที่2เลือกมากี่ข้อคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมเขียนได้เลยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2ก็เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3บางคนยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่4เรียบร้อยยังเอ่ยยังเรียบร้อยไม่ครบทุกคนกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยัง ยังไม่เรียบร้อยอ่ะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยมาเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันถ้าหากว่าใครยังเขียนไม่ชัดเจนสามารถดูคำตอบของคุณครูและเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนมาดูเฉลยใบงานที่4นะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาพที่1เป็นพิธีศีลอะไรคะนักเรียนศีลมหาสนิทถูกต้องนะคะถ้าหากว่าถูกนักเรียนตรวจถูกได้เลยถ้าหากว่าไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปให้ถูกต้องได้นะคะนักเรียนต่อไปภาพที่2เป็นงานเมาริดนะคะของศาสนาคริสต์นะคะนักเรียนต่อไปภาพที่3เป็นภาพอะไรการอะไรคะการละหมาดถูกต้องภาพที่4เป็นภาพอะไรคะเทศกาลอะไรเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่เราเห็นได้ชัดเจนก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ทำไมคะลื่นเริงมีการแลกเปลี่ยนของขวัญมีการตกแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยต่อไปในตอนที่2นะคะการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรนะคะซึ่งดูคำตอบของคุณครูนั่นก็คือทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความรักความสามัคคีมีความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมและเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนะคะนักเรียนในใครเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามนะคะซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาใช่ไหมคะตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอาจจะเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากมีการนับถือศาสนาที่ทำไมคะมีการนับถือศาสนาที่ทำไมมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนักเรียนก็อาจจะเห็นได้ในการดำเนินชีวิตว่าแต่ละศาสนาก็มีการมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่5ค่ะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตรวมถึงใบความรู้ที่5ด้วยนะคะในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ไหนใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนในใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยถ้าไม่มีนะคะเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: สวัสดีครับการล่วงละเมิดทางเพศยังคงมีเห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอๆนะครับวันนี้วิตามินข่าวขอเพิ่มวิตามินให้กับเด็กๆและครอบครัวได้มีภูมิต้านทานในการที่จะห่างไกลและปลอดภัยจากการถูกล่วงเกินทางเพศกับเรื่องราวของการสัมผัสครับ
1: การสัมผัสหมายถึงการที่มีคนคนหนึ่งเอาส่วนต่างๆของร่างกายเขามาจับร่างกายเราค่ะอย่างเช่นมือนะคะเขาเอามาแตะที่แก้มเอามาแตะที่หน้าอกเอามาแตะที่ขาก็เรียกว่าการสัมผัสเหมือนกันค่ะ
0: การสัมผัสนั้นแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับก็คือการสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดีครับซึ่งการสัมผัสนี้แตกต่างกันอย่างไรน้องภูจะมาบอกพวกเราครับ
2: พี่ขออย่าเพิ่งกลัวครับเราใช้สมาธิอยู
0: ่ภูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: เกเธอฉันสัมผัสสปาร์คกันครับ
0: โดนแล้วก็ต้องตอบคำถามจากภาพครับภูครับเราไม่สบายพี่พยาบาลเช็ดตัวให้นี่คือสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
2: พี่พยาบาลเขาเช็ดตัวให้เราใช่ไหมครับให้เราหายไข้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยเป็นสัมผัสที่ดีแน่นอนเลยครับ
0: ถูกต้องครับอุ้ยโดนเหรอครับมาภาพนี้นะครับคนแปลกหน้ามาสัมผัสร่างกายเราภูคิดว่าเป็นสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
2: คนแปลกหน้ามาสัมผัสเราทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็กังวลผมว่านะคะเป็นสัมผัสที่ไม่ดีแน่นอนครับ
0: ถ้ามีใครมาสัมผัสเราแบบไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีกลัวไม่ปลอดภัยสิ่งที่เราควรทำก็คือบอกให้เขาหยุดจากการกระทำนั้นและหนีไปจากคนคนนั้นครับแล้วก็รีบไปบอกผู้ใหญ่ให้รู้ว่ามีใครมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีเช่นแบบนี้ครับ

0: ในสังคมที่มีคนเยอะแยะมากมายเราไม่มีทางรู้ได้นะครับว่าใครบ้างจะมีเจตนาดีกับเราหากว่ามีใครก็ตามมาขอความช่วยเหลือกับเราหรือว่ามาชวนเราให้ไปกับเขาพี่สุมีวิธีป้องกันตัวง่ายๆที่สุดก็คือการตั้งคำถาม3ข้อกับตัวเองโดยถามตัวเองว่า 1. เรารู้สึกดีหรือไม่ 2. ผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและ 3. ถ้าเกิดเหตุร้ายจะมีใครมาช่วยเราทันหรือไม่ถ้ามีคำตอบว่าไม่เพียงแค่หนึ่งข้อเราก็ไม่ควรไปกับคนคนนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการบอกปฏิเสธเขาไปด้วยคำพูดที่นุ่มนวลและสุภาพครับ
1: รูปแรกนะคะก็มีคุณลุงคนนึงค่ะบอกให้เด็กผู้หญิงคนนึงนะคะไปช่วยตามหาสุนัขให้เขาค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็คือเรารู้สึกดีหรือเปล่าคิดไปคิดมาก็รู้สึกดีนะคะแต่ได้ไปช่วยหมาน้อยก็ได้ช่วยเจ้าของด้วยค่ะคำถามที่สองนะคะผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนูไม่ได้บอกใครข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะมีใครช่วยเราทันหรือเปล่าก็ไม่ทันหรอกค่ะเพราะเขาอาจจะพาเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเราไม่2ข้อค่ะเราก็ไม่ควรไปกับคุณผู้ชายคนนี้ค่ะเราก็ควรจะปฏิเสธค่ะว่าพี่คะหนูต้องรีบไปอ่านหนังสือแล้วค่ะไปกันนะคะ
0: อย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ปลอดภัยให้ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่และร้องขอความช่วยเหลือด้วยคำว่าช่วยด้วย2คำนี้เราได้ครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนร่องมรสุมตอนนี้นะคะก็ลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ตัวพายุที่อยู่บริเวณเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพายุดิเพรสชันก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วค่ะซึ่งร่องมรสุมกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนด้วยค่ะสำหรับตัวพายุโซนร้อนนารานะคะมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับในช่วงนี้นะคะยังมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะซึ่งก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนจังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรค่ะและบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นจะสูง 1-2 เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนบนชาวเรือยังต้องเพิ่มความระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์นะคะในชั้นศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต็กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะเรื่องอะไรเอ่ยคราวที่แล้วเรื่องจังหวะนั่นเองนะคะเรื่องจังหวะใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้สนุกนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของจังหวะใช่ไหมคะครูแต็กมีเกมให้เล่นใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นเกมเปลี่ยนนิ้วตามจังหวะใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติเรื่องของการปรบมือนะคะในอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวันค่ะนะคะในเรื่องของดนตรีในชีวิตประจำวันวันนี้ค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะครูแต็กขอทบทวนอะไรเอ่ยทบทวนอะไรคะการปรบมือใช่ไหมคะปรบมือตามจังหวะนั่นเองใช่ไหมคะครูแต็กขอทบทวนหน่อยได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งพร้อมนะคะทีนี้ปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของจังหวะกันก่อนนะคะเอกลุ่มไหนมีเสียงต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะในอัตราจังหวะ3ชั้นตอนนี้เรามาทบทวนก่อนนะคะ3ชั้นนะคะเราจะนับยังไงคะปรบตรงไหนคะชิงให้ปรบตากฉับให้ปรบมือชิงปรบตากฉับปรบมือชิงปรบตากฉับปรบมือทีนี้เรามาดู3ชั้นกันก่อน3ชั้นคือเราจะชิงตรงไหนคะห้องที่2ฉับห้องที่4ลองดูนะคะต่อไปให้เด็กๆนั่งตัวตรงแล้วก็นับไปพร้อมกับครูแต็กเลยนะคะเราจะนับกี่จังหวะคะกี่ห้องคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องพร้อมนะคะ3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าอันนี้คือกี่ชั้นกี่ชั้นคะสามชั้นขออีกหนึ่งรอบพร้อมนะคะสามสี่หนึ่งนับด้วยค่ะหนึ่งต่อไป2ชั้นบ้าง2ชั้นชิงอยู่ตรงไหนบ้างคะชิงห้องที่1เลยใช่ไหมคะฉับห้องที่2นะคะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมนั่งตัวตรง3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2ทีนี้ครูแต็กจะให้นับช้ากว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 1 2 ต่อไปชั้นเดียวชั้นเดียวชิงกับฉับอยู่ห้องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนับชิงฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2อีกครั้งหนึ่งขอนับช้ากว่านี้นะคะเพื่อนๆปรบไม่ทันแล้วเอาใหม่นะคะ3 4 1 2นับด้วยค่ะ 5 6 7 8 1 2อันนี้คือกี่ชั้นคะเขาเรียกว่ากี่ชั้นไม่ใช่1ชั้นแต่ว่าเรียกว่าชั้นเดียวนะคะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเลยไปทางด้วยนะคะในชีวิตประจำวันเด็กๆรู้จักไหมคะดนตรีในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของข้อ1นะคะบอกการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษและงานพิธีต่างๆค่ะ2ค่ะแสดงความคิดเห็นนะคะการใช้ดนตรีในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการนำดนตรีมาบรรเลงในงานต่างๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยครูแต้มมีคำถามปลายทางด้วยนะคะคำถามของครูแต้มคือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะพบเห็นกิจกรรมดนตรีอะไรบ้างเด็กๆพบเห็นนะคะดนตรีนะคะในงานกิจกรรมอะไรบ้างนะคะขอ1คนนะคะด้านหลังเลยนะคะปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะงานอะไรคะหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่เด็กๆพบเห็นดนตรีหรือเพลงนะคะ
1: งานบวชค่ะ
0: งานบวชปรบมือให้เพื่อนหน่อยงานบวชดนตรีอยู่ตรงไหนของงานบวชคะอยู่ตรงไหนคะเป็นการแห่นั่นเองใช่ไหมคะเป็นการแห่นั่นเองนะคะเป็นการแห่งานบวชขออีก1คนนะคะใครเอ่ยเชิญค่ะเด็กๆพบเห็นนะคะที่ไหนกิจกรรมดนตรีนะคะเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรคะ
1: งานแต่งครับ
0: งานแต่งงานนั่นเองนะคะไหนมีใครจะตอบผู้ใดอีกบ้างคะมีไหมคะอีกหนึ่งคนค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะ
2: งานวัดค่ะ
0: งานวัดได้รู้จักงานวัดไหมคะงานประจำปีใช่ไหมคะเราพบเห็นดนตรีอะไรคะเป็นงานดนตรีอะไรเอ่ยรำวงใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานดนตรีนะคะที่เด็กพบเห็นนั่นก็คือในงานวัดนั่นเองปรบมือให้ทั้ง3คนเลยค่ะที่เด็กพบเห็นนะคะถ้าในชีวิตประจำวันเลยนะคะตอนเช้าเด็กๆทำกิจกรรมเคารพธงชาติใช่ไหมคะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะได้ยินเสียงดนตรีและได้ยินเสียงเพลงและนั่นก็คือเพลงเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะที่เด็กได้ร้องกันทุกวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นดนตรีหรือเพลงเนี่ยในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าดนตรีในชีวิตประจำวันนะคะคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ดนตรีในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีดนตรีที่นำมาบรรเลงนะคะในงานรื่นเริงต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีงานนะคะวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะโดยจะมีการบรรเลงนะคะในการประกอบพิธีนะคะพิธีต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าดนตรีในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือดนตรีในวันสำคัญของชาตินะคะแล้วก็สองก็คือเป็นดนตรีในงานรื่นเริงนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะดนตรีในวันสำคัญของชาติ
1: ดนตรีในวันสำคัญของชาติ
0: ต่อไปค่ะมี2ประเภทนะคะนั่นก็คือดนตรีในวันสำคัญของชาตินะคะแล้วก็ดนตรีในงานรื่นเริงเด็กรู้จักรื่นเริงไหมคะงานรื่นเริงเป็นงานแบบไหนคะเป็นงานที่มีความเศร้าไหมคะไม่

ยนะคะงานรื่นเริงเนี่ยก็ต้องเป็นงานที่เป็นยังไงสนุกสนานนะคะเป็นงานมงคลต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือดนตรีในวันสำคัญของชาตินะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าดนตรีในวันสำคัญของชาติเนี่ยนะคะคืออะไรอ่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะนั่งตัวตรงอ่ะอ่านพร้อมกันนะคะการจัดพิธีการสำคัญ

คะจะมีการนะคะบรรเลงนะคะดนตรีนะคะในงานนั่นก็คือมีวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะแล้วก็เป็นวันพืชมงคลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆเราลองมาดูค่ะอันนี้เป็นนะคะวันนะคะพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะในงานนี้นะคะถ้าเป็นงานวันเฉลิมพระชนพรรษาหรืองานที่เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติเนี่ยเพลงที่ใช้นะคะวงที่ใช้ก็จะเป็นวงอะไรคะวงดุริยางค์หรือว่าวงโยธวาทิตวงดุริยางค์นั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเพลงนี้ก็จะใช้ในวันสำคัญของชาตินั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะมีงานกิจกรรมจุดเทียนนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะวันเฉลิมพระชนพรรษานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นงานพิธีนะคะที่เราใช้วงอะไรคะวงดุริยางค์ใช่ไหมคะวงดุริยางค์หรือว่าวงโยธวาทิตนั่นเองนะคะโดยจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลคะสากลใช่แล้วนะคะแล้วในวันนี้นะคะสำคัญเลยเราจะบรรเลงเพลงอะไรคะสรรเสริญพระบารมีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงนะคะที่ใช้นะคะในวันสำคัญของชาตินะคะทีนี้มาดูต่อค่ะอีกหนึ่งวันเด็กเคยเห็นไหมคะในทีวีใช่ไหมคะจะมีพระราชพิธีวันพืชมงคลนะคะในงานนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะตอนสำคัญเลยนั่นก็คือเป็นตอนที่วันพืชมงคลนะคะก็จะใช้อะไรเอ่ยวงปี่พาทย์นั่นเองนะคะเป็นการบรรเลงของวงดนตรีไทยนะคะเราก็จะบรรเลงในพิธีกรรมพิธีการอันนี้นะคะนั่นก็คือวันพืชมงคลนั่นเองนะคะครูแตงมีตัวอย่างการบรรเลงนะคะการบรรเลงวงดนตรีนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในวันพืชมงคลอยากชมไหมคะถ้าอยากชมทำยังไงคะนั่งตัวตรงแล้วก็ตั้งใจดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

เด็กๆครับปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นการบรรเลงเพลงนะคะในพิธีกรรมใช่ไหมคะในวันอะไรคะวันพืชมงคลนั่นเองนะคะครูแท็กถามหน่อยว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะมีชิงระนาดเอกปีถูกต้องนะคะมีอะไรอีกของวงใช่ไหมคะของวงเล็กของวงใหญ่นะคะระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็มีอะไรอีกกลองเขาเรียกว่าอะไรทราบไหมคะเขาเรียกว่าตะโพนไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มีเครื่องประกอบจังหวะใช่ไหมคะนั่นก็คือชิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์นะคะที่บรรเลงในงานวันพืชมงคลอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะในงานวันสำคัญของชาตินั่นเองต่อไปนะคะดนตรีในงานรื่นเริงนะคะงานรื่นเริงนะคะคืออะไรนะคะดนตรีในงานรื่นเริงให้เด็กอ่านพร้อมกันค่ะปลายทางด้วยนะคะ3 4ดนตรีในงานรื่น

ดนตรีในงานรื่นเริงนะคะนั่นก็คือเป็นงานที่มีแต่ความสุขใช่ไหมคะก็คือมีการนำดนตรีนะคะมาบรรเลงในงานนั่นเองนะคะก็จะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นไงคะมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่านะคะมีงานดนตรีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นวงอะไรคะวงโยธวาทิตนะคะเป็นวงโยธวาทิตนะคะเราใช้วงโยในการบรรเลงในงานอะไรบ้างคะทราบไหมคะงานอะไรคะเวลาเราไปเดินขบวนงานอะไรคะกีฬาสีนั่นเองนะคะที่เด็กๆคุ้นเลยนั่นก็คืองานกีฬาสีใช่ไหมคะแล้วมีงานอะไรอีกคะงานอะไรอีกเราสามารถใช้วงโยธวาทิตนะคะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบรรเลง

ในงานวันสำคัญของชาติด้วยนั่นเองนะคะแล้วตอนเช้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวงโยธวาทิตนะคะมาบรรเลงเพลงอะไรคะเพลงชาติใช่ไหมคะเพลงชาติไทยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของวงโยธวาทิตนะคะต่อไปมีวงกองยาวอีสาน

0: เป็นการแห่ในวันสงกรานต์นั่นเองนะคะก็จะมีการแห่ที่เป็นยังไงคะสนุกสนานนะคะเขาก็จะมีการลายลำกันนะคะหน้าวงนั่นเองหน้าวงกองยาวอีสานนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของงานรื่นเริงที่เป็นงานที่สนุกสนานนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรคะเพื่อนๆตอบแล้วงานอะไรคะงานแต่งงานนั่นเองเราใช้ตอนไหนคะงานแต่งเราใช้วงอะไรคะทราบไหมคะเราใช้อะไรในการแห่
1: แห่ขันหม
0: ากแห่ขันหมากวงอะไรคะกลองยาวนั่นเองเก่งมากค่ะนะคะแล้วอาจจะมีตอนที่มีการจัดพิธีตอนไหนคะตอนลดน้ำสังเราอาจจะใช้วงเครื่องสายในการบรรเลงคอไปก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของงานแต่งงานนั่นเองนะคะต่อไปมีงานอะไรอีกคะอันนี้คือเป็นวงกลองยาวนะคะในงานแห่พิธีบรรพชาสามเณรนะคะหรือว่างานบวชนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อกี้มีเพื่อนๆตอบใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นวงกลองยาวไหนใครเคยพบเห็นวงกลองยาวบ้างโอ้หลายคนเลยนะคะวงกลองยาวเป็นไงคะฟังแล้วเป็นยังไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะแล้วก็มีจังหวะที่เป็นยังไงคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วใช่ไหมคะเป็นการแห่ที่สนุกสนานนั่นเองนะคะต่อไปครูแท็กมีตัวอย่างตัวอย่างอะไรเอ่ยเป็นตัวอย่างดนตรีในงานรื่นเริงนะคะเด็กๆลองฟังดูนะคะว่าในงานรื่นเริงเนี่ยเพลงเนี่ยเขาจะใช้เพลงแนวไหนอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะงานอะไรคะงานเต้นรำนั่นเองนะคะเป็นงานลีลาศเด็กๆรู้จักไหมคะงานเต้นรำนะคะเราก็จะมีการเต้นรำนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีนะคะเป็นวงดนตรีอาจจะเป็นวงดนตรีไทยสากลนะคะวงสุนทราภรณ์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวงดนตรีนะคะที่บรรเลงในงานรื่นเริงหรือในงานเต้นรำนั่นเองและวันนี้ครูแต๊กก็ยังมีตัวอย่างนะคะเป็นคลิปวิดีโอการบรรเลงนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานรื่นเริงมาให้เด็กๆได้ชมกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

เด็กๆครับปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบรรเลงเพลงอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะเขาใช้ในงานอะไรคะชื่อเพลงว่ารื่นเริงเถลิงโศกนะคะเป็นงานปีใหม่นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในงานปีใหม่นั่นเองนะคะจังหวะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะสนุกสนานรื่นเริงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะให้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทุกคนนะคะวาดภาพระบายสีนะคะงานกิจกรรมที่มีดนตรีบรรเลงอยู่ในงานนะคะโดยการพร้อมบอกว่าเป็นงานกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็ครูแต๊กนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาเราจะทำในกระดาษ A4 หรือว่าในสมุดนะคะหรือเป็นกระดาษรียูสก็ได้นะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบกิจกรรมวันนี้ครูแต๊กให้ทำอะไรคะวาดภาพระบายสีงานที่มีกิจกรรมดนตรียกตัวอย่างเช่นงานอะไรคะงานอะไรงานบวชเพราะฉะนั้นถ้างานบวชเราจะต้องมีภาพของวงอะไรคะวงกองยาวถูกต้องนะคะแบบนี้งานกีฬาสีได้ไหมคะได้นะคะก็จะมีวงโยธวาทิตนั่นเองเด็กๆจะต้องตอบได้ว่างานนั้นเป็นงานกิจกรรมอะไรนะคะแล้วในงานนั้นจะต้องมีกิจกรรมดนตรีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อ้าวเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยไหมคะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรเรากลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นะคะไหนใครวาดงานรื่นเริงงานบวชยกมือปลายทางนะคะปลายทางด้วยงานแต่งงานมีไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณแตงเห็นมี

0: านวันลอยกระทงด้วยใช่ไหมคะและยังมีงานอาวะมงคลนั่นก็คือมีงานศพด้วยมีบางคนนะคะวาดดนตรีในงานศพก็มีเหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของอะไรเอ่ยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงครั้งต่อไปนะคะเราจะมาฝึกการร้องเพลงนะคะแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่น

0: ำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: อ๊ะนี่แน
1: ่
3: น
1: ี่
3: แน
1: ่นี่แน่นี่แน
4: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
1: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
4: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
1: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
4: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
6: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
4: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้สำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
7: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
7: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
7: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้ว
1: เฮ้ย
0: วิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
4: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
7: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
4: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
7: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ฮะ
4: ช่วยข้าด้วย
1: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
7: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
2: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: กี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture A G R

Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery FISHERY Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โอ้โหเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
1: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงโซฟีล่า
2: ดีค่ะ
1: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
2: 100% ค่ะ
1: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับทายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
2: นี่มันหนามต้นไม้นี่คะ
1: ทายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามหนามเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลงหนึ่งตัวนะครับ
2: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
2: แล้วทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยคะ
1: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
2: อีมันเหมือนอึนกนะคะ
1: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
2: สีมันเหมือนนะคะ
1: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
2: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
2: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
1: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
2: นี่มันผึ้งนี่คะพี่แทน
1: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
2: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
1: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
2: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
1: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
2: โดนต่อย
1: ตัวต่อไปมาครับนี่
2: ผีสยอง
1: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
2: งูค่ะ
1: คล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
2: อ
1: ันนี้เหมือนมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: เหมือนมาก
1: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
2: มดค่ะ
1: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือแมงมุมนะครับ
2: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
1: สเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
2: 8ขาค่ะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
2: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะครับพี่แทน
1: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
2: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละสเปียร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
2: ขัดบางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
1: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
2: ใช่ค่ะ2ขัดบางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3ขัดบางตัวปลอม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
3: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
1: ตัวเท่านี้ครับ
3: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
1: ฮะเท่านี้เหรอครับ
3: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
1: คืออะไรครับ
3: หัวนม
1: เฮ้ย
3: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
1: ๋
3: า
1: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
3: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
1: เ
3: หมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
1: เพศชายนี่แหละครับ
3: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
1: สัตว์น้ำปลา
3: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
1: เย้
3: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
1: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
3: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
1: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
3: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
1: ๆปล่อยไข่
3: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
1: ปลา
3: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
1: กิน
3: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
1: ฮะคืออะไรเหรอครับ
3: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมบ้างสิ
3: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกอ่อนครับ
3: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
3: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
3: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
3: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
3: เราเห็นว่าการเลี้ยง

0: ลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
1: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
1: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนอีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจ

0: เกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การ NASA เรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
1: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

เวลาที่เราคุยงานหรือประชุมงานกับเพื่อนๆนะครับในพาร์ทของระดมไอเดียอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคงเป็นไวท์บอร์ดหรือโพสต์อิทนั่นเองยิ่งในยุคของ Work From Home หรือการเรียนออนไลน์เนี่ยการพบเจอกันเป็นไปได้ยากมากครับแต่ในวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่มาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโดยแอปพลิเคชันแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ Miro Miro เป็นแพลตฟอร์มครับในการสร้างไวท์บอร์ดแบบออนไลน์โดยที่ทุกคนสามารถพิมพ์ข้อมูลเสนอไอเดียและแสดงความคิดเห็นบนกระดานได้เลยครับผมหลังจากที่เข้ามาในแอปพลิเคชันของ Miro การทำงานเนี่ยครับจะมีเทมเพลตมากมายให้เราได้เลือกกันนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างบอร์ดขึ้นมาใหม่เราสามารถกด New Board หรือปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยครับผมหลังจากนั้นกดที่ Create a Share Board จะมีเทมเพลตต่างๆให้เลือกมากมายนะครับทั้งเรื่องของการ Brainstorm Ideation Agile Workflow การทำ Mapping หรือ Diagram นะครับการทำ Research ต่างๆนะครับstrategy หรือ planning นะครับและอันที่ป๊อปปูล่าเช่นการทำ mind map การทำการบานเฟรมเวิร์คครับหรือ quick retrospective นะครับหากเราสนใจเทมเพลตตัวไหนสามารถกดพรีวิวตรงนั้นได้นะครับเพื่อที่จะดูว่าเทมเพลตตัวนั้นเป็นยังไงครับผมแล้วถ้าหากเราสนใจเทมเพลตเราสามารถกด use template หลังจากนั้นเทมเพลตก็จะมาแสดงอยู่ในบอร์ดของเราแล้วครับโดยมีโรจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นการพิมพ์ text ลงใน post it นะครับดับเบิลคลิกไปที่ post it นะครับและสามารถพิมพ์ได้เลยเรายังสามารถกดเพิ่ม post it ที่ด้านซ้ายนะครับจะมีแท็บว่า sticky note หรือคีย์ลัดตัว n นะครับสามารถเลือกสีได้เลยพอคลิกที่หน้าบอร์ดปุ๊บ post it ก็จะถูก generate ขึ้นมานะครับโดยลูกเล่นอื่นๆนะครับก็ยังมีการสร้างเชฟหรือคีย์ลัดคือตัว s นะครับมีรูปแบบของเชฟมากมายไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมต่างๆสามารถคลิกแล้วลากได้เลยครับผมมากไปกว่านั้นครับยังมีลูกศร arrow เราสามารถกำหนด type ต่างๆของ arrow ได้ไม่ว่าจะเป็นมีหัวลูกศรไม่มีหัวลูกศรสามารถคลิกแล้วลากได้เลยเช่นกันครับและอีกอย่างนึงคือ pen หรือปากกาคีย์ลัดคือตัว p นะครับเราสามารถกดที่ฟังก์ชันนี้แล้ววาดได้เลยครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของ Miro ไว้บอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมีขนาดใหญ่มากซึ่งเราสามารถซูมเอาเพื่อดูขนาดของมันได้มากไปกว่านั้นนะครับเรายังสามารถดึงเทมเพลตอื่นๆเข้ามาใส่ในไว้บอร์ดของเราได้อีกด้วยครับกดที่เทมเพลตด้านซ้ายเราสามารถเลือกเทมเพลตที่เราสนใจเพื่อนำมาใส่ได้เลยครับยกตัวอย่างผมจะดึง mind map เข้ามาใส่ในไวท์บอร์ดนะครับกดที่ use เทมเพลตที่เราเลือกนะครับก็จะกลับเข้ามาสู่ในกระดานของเราแล้วครับผมในการแชร์ให้กับผู้อื่นที่เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับสามารถกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวาบนเราจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อบอร์ดของเราก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นวีมหิดลครับผมกดเซฟครับหลังจากนั้นเราสามารถเชิญเพื่อนๆเข้ามาทำงานร่วมกันได้ผ่านทางอีเมลหรือเราสามารถ copy link แล้วส่งให้เขาได้ครับซึ่งหลังจากที่เชิญเพื่อนเข้ามาแล้วเราสามารถสังเกตจากมุมขวาบนได้จะมีรูปไอคอนของเพื่อนอยู่รวมถึงเราสามารถสังเกตเมาส์นะครับของเพื่อนๆที่ออนไลน์อยู่บนบอร์ดซึ่งเราสามารถพิมพ์งานพร้อมกันแบบเรียลไทม์ได้เลยครับผมแอปพลิเคชันตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือ Google Jamboard นั่นเองถึงแม้ว่า Google Jamboard จะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ไม่เทียบเท่า Miro นะครับแต่ว่าก็ครบถ้วนสำหรับการทำ brainstorming และ ideation ครับผมโดยการทำงานของ Google Jamboard หลังจากที่เข้ามาแล้วหากเราต้องการสร้างบอร์ดสามารถกดที่ปุ่มบวกด้านขวาล่างเราจะได้หน้าไว้บอร์ดว่างๆ1หน้านะครับโดยแถบด้านซ้ายคือแถบเครื่องมือทั้งหมดของ Google Jam ครับผมโดยเครื่องมือแรกเพนนะครับหรือปากกาซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือเพนในการวาดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการวาดรูปวงกลมก็สามารถวาดได้เลยโดยเครื่องมือถัดไปนะครับก็คือ eraser นะครับหรือยางลบสามารถใช้ในการลบสิ่งที่เราวาดออกไปแล้วได้นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับเครื่องมือ sticky note นะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วสามารถเลือกสีต่างๆของ sticky note แล้วยังสามารถพิมพ์ text เข้าไปใน sticky note ยกตัวอย่างเช่น V มหิดลครับผมหลังจากที่เราใส่ข้อความใน sticky note เรียบร้อยแล้วเราสามารถกด save ได้เลยครับหลังจากนั้น sticky note นะครับจะปรากฏอยู่ในบอร์ดของเรานั่นเองฟังก์ชันถัดไปนะครับคือการ add image กดปุ่มที่ add image เราสามารถเลือกได้หลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ URL camera หรือว่าเสิร์ชจาก Google ครับผมยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเอาโลโก้ของมหิดลจาก Google นะครับสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่ช่อง search หลังจากนั้นกด search ครับเราสามารถกดที่เลือกรูปได้เลยแล้วกด insert เพียงเท่านี้โลโก้ก็จะมาปรากฏอยู่บนบอร์ดของเราแล้วครับผมต่อไปครับในส่วนของการแชร์บอร์ดทางด้านขวาบนนี่ครับมีปุ่มแชร์อยู่ซึ่งในการแชร์บอร์ดให้เพื่อนนะครับมีด้วยกัน2วิธีเหมือนเดิมครับผมเราสามารถส่งอีเมลนะครับไปได้หรือว่าเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยครับแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเข้ามาร่วมแก้ไขงานได้ครับผม
มากไปกว่านั้นครับหากเรากำลังใช้ Google Meet อยู่แล้วเราต้องการ brainstorm กับเพื่อนทางมุมขวาล่างเราสามารถกดที่ Activity นะครับเพื่อสร้าง Google Jamboard สามารถกดที่ Start a New Whiteboard ได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมี Google Jamboard ที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับ Meet นี้ครับผมสำหรับแอปพลิเคชันประเภทระดมความคิดนะครับยังมีอีกมากมายยกตัวอย่างเช่น Padlet Padlet มีบอร์ดหลากหลายแบบที่ใช้งานแตกต่างกันนะครับใส่ได้เฉพาะกล่องข้อความแต่สามารถแทรกภาพไฟล์ลิงก์เพลงต่างๆได้และสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องล็อกอินครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Gather.town นะครับแอปประชุมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบของเกมซิมูเลชันที่ให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็นแอวตาร์อยู่ในสถานการณ์นั้นๆสามารถสร้างออฟฟิศเราได้และสามารถอินไวต์สมาชิกคนอื่นๆเข้ามาในสเปซของเราได้ครับทุกคนสามารถเดินเล่นไปไหนมาไหนก็ได้ในออฟฟิศหากเดินเข้าใกล้ตัวละครไหนก็สามารถหยุดพูดคุยผ่านวิดีโอคอลได้ทันทีและสามารถแชทส่วนตัวแชร์ลิงก์หรือรูปภาพต่างๆได้เช่นกันครับก่อนจากกันผมมีคำศัพท์ ICT ที่น่าสนใจมาฝากเราได้พูดถึงการทำงานร่วมกันรวมถึงการออนไลน์ brainstorming นะครับวันนี้ผมจึงอยากเสนอคำนี้ครับ online collaboration ครับผมคำว่า online collaboration ครับคือวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องพบเจอกันด้วยซ้ำครับปัจจุบันมี tools หรือ application ต่างๆมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาในจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและที่สำคัญครับผม tools เหล่านี้ต้องใช้ง่ายไม่ซับซ้อนมากเกินไปครับหากเราเลือก tools ที่มันซับซ้อนมากเกินไปอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการทำงานนะครับลดลงรวมไปถึงเพิ่มระยะเวลาในการทำงานอีกด้วยครับดังนั้นการเลือกออนไลน์ collaboration tools นะครับให้เหมาะสมกับทีมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับ

0: ไอโอก็เย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
1: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
2: รู้สึกสดชื่น
1: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
2: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
1: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดนึงซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
2: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
1: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
2: สร้างกล้ามเนื
1: ้อซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
2: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
1: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวนี่ก็ได้พลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก็
2: กินขนมปัง
1: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
2: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินน่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างงี้ด้วยเห็นไหมมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
2: ทำให้มันอ้วน
1: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
2: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
1: กินอะไรมั่ง
2: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
1: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเรามักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
2: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
1: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
2: แปรงฟัน
1: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
2: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
1: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีเนี้ยแบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
2: เคยครับ
1: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อึออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วอึออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
2: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและอึ้ออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
1: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
2: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
1: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
2: ่ใช่คร
1: ับแบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
2: ใช่ครับ
1: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
2: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
1: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
2: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยยังว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
1: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยพอได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อยใช
2: ่ไหมใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
1: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศบนช้างเมืองอวกาศนานาชาติบนช้างมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลอ่อนพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ G9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปสวรรประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธเจ้าตุพลวิมลมังคลารามและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากบทที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเดินหน้าพัฒนากาแฟแบบครบวงจรยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้พลเอกปนานรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ประกอบด้วยม้งเย้าและมูเซอร์ครอบคลุมพื้นที่37กลุ่มบ้านซึ่งเดิมราษฎรประกอบอาชีพหลักคือการปลูกและนึ่งเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านในภาคเหนือโดยที่แห่งนี้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นยึดการมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นหลักผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำแปลงเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับศูนย์ส่วนใหญ่ราษฎรเลือกปลูกพืชผักที่ให้ผลผลิตทั้งปีตลอดจนมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความยั่งยืนของป่าอาทิการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าการปลูกแมคคาเดเมียที่ปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน295รายโดยมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้หมู่เลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางการตลาดอาทิมะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอร์รี่3สีที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง180มีรายได้สูงพ้นขีดเส้นความยากจนที่กำหนดไว้
ขณะที่ด้านการปลูกกาแฟอยู่ระหว่างการผลักดันกาแฟตีนตกกาแฟภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของกาแฟจากพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นกาแฟคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการให้กับเกษตรกรทั้งยังมุ่งพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัยการปลูกการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการในช่วงเดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,802 รายและร้านค้าสวัสดิการสามารถสร้างรายได้กว่า 3.2 ล้านในช่วงเช้าของวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่ที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูงและนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแปรรูปที่มุ่งพัฒนาการผลิตกาแฟคุณภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับกาแฟจากพื้นที่สูงสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงหรือพรีเมียมคอฟฟี่ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนาศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ราษฎรพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพใช้สอยพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเป็นพื้นที่ต้นแบบของการผลิตกาแฟคุณภาพบนพื้นที่สูงที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นป่าที่เปรียบเสมือน

บ้านของคนในชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวมัญญุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประกรณ์และคณะบริษัทชานนครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภาเสรีภาพและคณะพร้อมด้วยนางสุนีศรีสันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองและวัดทุ่งกวาววัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฮาร์นามซิงฮาร์บันสกอร์สัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดดวงแขและวัดพิชยญาติการามวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูก

จ้อมเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกระตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดารในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกล็ดลีนวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีดิขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศเอดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้ว 13,48 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประชาชนห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริเสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนขั้น
2: สอบแตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอเหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
7: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
6: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
6: เพราะว่า
2: เต่าพยายามท้า
7: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้

0: เชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าชายแล้วก็พี่สุเขาเต่าม
2: ันให้จันทร์ดาว
3: เจ้า
2: เจ้าดาวครับ
4: วันที่สองก็ได้ในงีบหลับแล้วเต่าจริงๆไปใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อ่ะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: ก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอ่ะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
6: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเคเต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
5: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
5: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
5: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
5: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
5: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
7: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้ก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการ คิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่หนึ่งอาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่สองเนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคำเมนช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
3: มีสีอยู่

0: จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะ
1: แล้วผมก็ยังเห็นแล้วคุณผู้ชมก็ยังเห็นแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่เพราะคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: เราแยกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือ

0: ประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
1: ก็เคยกันจะมี

0: มิสุโอเคขอพี่อังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: นักเรียนทุกคนคะคุณครูได้ติดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็ว
3: แต่ยากที่จะโผล
0: ่พี่พินบอกว่า
3: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่2ล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
4: เร็วค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
5: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
5: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
6: ไม่มีเลยอ
0: ่
6: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
7: หนูเกือบใส่แบบนี้

0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
1: ไม
0: ่
1: ใส
0: ่
1: ระเบ
0: ิ
1: ด
0: เยอะเลยมีใครใช
1: ้มี
0: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
1: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
1: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
1: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้น
1: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
1: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
2: อ
0: ัน
2: หนาเราต้องวาดตรงครับแต่ละค
0: นมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
3: แล้วคุ้ม
0: ไทยคุณ
3: ไทยครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
1: กันไหม
4: ใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
1: เขาเป็น A เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
1: เป็น B
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
5: ทำคนอยู่นี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
1: แล้วบอกเพื่อนแล้วครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
1: เดี๋ยวตอบมาหน่อย
0: บีก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็นบียกมือขึ้นค่ะปัญหาของบีก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
1: ยืนตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
1: ก็ได้ไปส่ง
8: พรุ่งนี้ไม่ได้
9: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
8: ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
1: ทำไง
0: ใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
10: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กัน

โดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

รามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นเด็ก B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลอง

เลือกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายทีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่โทรศัพท์ไปหาแม่ให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้ได้ป่ะ
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนให้เพื่อนขอคิดกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนให
0: ้พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปุณว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
5: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
5: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
6: แล้วก็บัตรบ้าน
5: ครูไทยท่านเฝ
0: ้
5: าแม
0: ่นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
5: หาวิธีออกจากเขาวงกต
7: ก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
8: ผมอยากได้เลขแน่
0: พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้ โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์
8: ก็ยิงเด็กตรงนี
0: ้คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ

0: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เชิญให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
1: สุขทีเชอร์ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
2: ทางลัดจะทางลัด
1: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
2: น้ำหนัก
1: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
2: ใครก็ได
1: ้โอเค
2: เลย

0: รทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัดจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่1ก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่1เนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่2เนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั่นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็ ก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วัน

0: เราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้ก็คืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะ จบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหม

0: ทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชื่อให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ 1. หาวิธีที่หลากหลาย 2. สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่อยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่ง

0: ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน ITในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Dataการประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผม

เคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนมาก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light servernี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างนึงนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลอง new อันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นด็อกไทป์ก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า Auto Close Tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็น code runner นะครับผม code runner เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Javaในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุทออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น vs color picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้เลยครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลย

ครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Iconก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆอะครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น php เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับชัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิปนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคําว่าวิปนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

ะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติ๊กได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

เว็บไซต์จริงเลยครับแบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แขนด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเราก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าช็อปนะครับสมมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือก

รูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมเคลียร์มาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัปโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัปโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัปโหลด

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อที่มาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนากดปรับเป็น

แก้ไขสินค้านะครับคลิกไปที่สินค้านะครับแล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับตอนการอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระฟูลตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับเราก็กดไปที่กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้ง5

อะไรพวกนี้นะครับขึ้นมาก็จะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าพิกซายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือเลือกการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลกชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือเราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัปโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเปลืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็ลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมติว่าผมเอาเป็น3-4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลกชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลกชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลกชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับ

ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอเค

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับเราจะแก้มันยังไงเรามาที่ตรงนี้นะครับและเรามาที่คอลเลกชันนะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มคอลเลกชัน

ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครั

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุกอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุกอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอยู่อีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีตาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับVLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมม่านะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุกอัพนะครับก็คือจะลุกอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4

เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ exalt ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ V lookup นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง income นะครับเลือกค่าแล้วก็ rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับ index จะให้ return ค่าไหนกลับมาที่ index นะครับก็คือ tag rate ตรงนี้แถว e เป็นที่แถว3นะครับก็ comma 3 comma นะครับจากนั้นนะครับพอ comma เสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP ลง Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1 อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้น

0: ้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่า
2: น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แต่พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่ง

เริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำร่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แอนแตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันนี่แล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะ
จะเอาไป

าณนิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบ

เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้มาทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันและตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้

เดี๋ยวพี่บอสจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเขาวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่เพื่อใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่านี่นะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละ
2: อีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะ
3: เอาละสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน

0: ดีมากเลยครับในฐานะของผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
1: ทำอะไรอยู่หร
2: ออ๋อกำลังเริ่มทำธุรกิจ Delivery ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำก็จะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเพื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพหรอคืออะไรยังไงอะ
0: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าไปแล้วเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
3: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apron เป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสับก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูก

0: ไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วน

ควรข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1ก็จะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 3ต่อ7มีอัตราส่วนตัวหน้าเป็น3อยู่แล้ว6ต่อ14ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหาร2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2

ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ2 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7ถ้ามีนักเรียนหญิง 1,435 คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ 1,435 ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าลดราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์หาค่าร้อยละดังนี้
ซื้อจักรยานยนต์มาราคา65,000 บาทขายขาดทุน4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100 บาทร้านค้าขายขาดทุน4,550หารด้วย65,000คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7 บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100 บาทร้านค้าขายขาดทุน7 บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อน1ถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น10ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้
ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรส

ตลาดจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3:5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ15,000เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ15,000เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ 9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 10% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ 2,000 บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน
1: ระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
3: ครูเชษขาพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
3: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
3: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มี

0: ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
1: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำใหเสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
1: แตกต่างกันมากค่ะแพลวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพลวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
1: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
1: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
0: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
1: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
0: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรคะ
1: อ๋อประเทศไทย
0: บ้านเราก็มี
1: ใช่ค่ะมาเลเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
0: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
1: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเอาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพลว
0: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพลว
0: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
1: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพลวอ๋อนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
0: อ๋อเห็นค่ะ
1: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
0: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
1: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพลวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
0: คุณเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาคุณเช่ไปดูค่ะ

ราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียว

0: ได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทย์นะแพทย์ว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยแพทย์เข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นน่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้ในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไป คือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents, but not all succulents are cactus. But virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object it's called a boot and how it is formed is from the woodpeckers on this saguaroYou can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus.And this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water. And what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวโร
4: โอ้ใช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแถมยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
5: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
4: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
5: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
4: สวยมากเลย
5: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
4: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
5: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
4: ว้าว
5: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
4: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
5: ครูชอบเลย
4: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่หกประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
5: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวจะสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
4: หนาวเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
4: ว้าว
5: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบพวกสนกันแล้ว
4: สนเต็มไปหมดเลย
5: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
4: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
5: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่ละกันไปที่ทุนดาค่ะ
4: ไปค่ะ
5: โอ้โห
4: ใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
4: ไลเคนเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่าอลาสก้านะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
4: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
5: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
4: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
5: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
4: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
5: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
4: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
5: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
4: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
5: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
4: ค่ะ
5: ไปกันเลยค่ะยังไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพรว
4: อะไรบ้างหรอคะ
5: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
4: ่อ๋
5: อแล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได้ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
4: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
5: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
4: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
5: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
4: ไปค่ะ
5: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
4: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
5: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
4: ่
5: พวกปูแสมต่างๆเหมือนกันเน
4: าะชายหาดนี่เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วย
4: ว
5: ้าวแล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
4: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
5: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค
4: ่
5: ะ
4: ใต้มหาสมุทรเลย
5: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
4: ด้วย
5: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
4: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยพาวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
5: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
4: ว้าว
5: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
4: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
5: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
4: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: มันไม่เล็กเปล่าคะ
5: เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
4: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
5: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้ว
4: ว้าว
5: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
4: นี่
5: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปะคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
4: ผู้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
5: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
4: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างน
5: ี้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวขุ่นมะพร้
4: า
5: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
4: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
5: โอเคเริ่มกันเลย นี่เปิดฝาเลยนะคะ
6: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
4: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
6: ชั้นที่1 นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
4: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
6: เวลาที่เด็กใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดกดกดกดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
4: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
6: เสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
4: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
6: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
4: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
6: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบๆ
4: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
6: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไปรอบ
4: ๆโอเคได้เลย
6: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
4: ดินเผา
6: ใช่แล้ว
4: โอ้นี
6: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
4: อ
6: ๋
4: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
6: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
4: า
6: ะ
4: จะบอกให้กดๆลงไปด้วย
6: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
4: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
6: ใช่ค่ะ
4: ฟึบโ
6: อเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
4: ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
6: โอเค
4: เกี่ยวแบบนี
6: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
4: เกี่ยวๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
4: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
6: โอเคได้ค่ะ
4: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
6: ต่อท้ายชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
4: ดินญี่ปุ่น
6: หรือดินดำนั่นเอง
4: สุดท้ายหมดเลยไหมคะ
6: หมดเลยครับ
4: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
6: ใช่

0: พอเราทําการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทําไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทําการพรมน้ําด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ําไปเลยใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอาน้องกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเองปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเช่แล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันแตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติกเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอัน
โดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบ๊ทจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบ๊ทได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่ง

กิ่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตันตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบ๊ทแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกระมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบ๊ทจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนบุ่นตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะที่นี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆนะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบพี่โบก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัวยูแบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะตันออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

ป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องอัตราส่วนและร้อยละกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลไม้กองรวมกันทั้งหมด12ผลโดยมีฝรั่ง5ผลที่เหลือเป็นส้มข้อใดคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มข้อที่1 5ต่อ7ข้อที่2 5ต่อ12ข้อที่3 12ต่อ5และข้อที่4 7ต่อ5เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจำนวนฝรั่งต่อจำนวนส้มโจทย์กำหนดให้มีฝรั่ง5ผลและผลไม้มีทั้งหมด12ผลแสดงว่าเหลือส้มอยู่12ลบด้วย5นั่นคือจะได้จำนวนฝรั่ง5ผลต่อจำนวนส้ม7ผลจึงตอบตัวเลือกข้อที่1คือ5ต่อ7ค่ะโจทย์2ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนข้อที่1 3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18ข้อที่2 6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15ข้อที่3 8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20ข้อที่4 12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12

สำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคูณหรือการหารเพื่อตรวจสอบอัตราส่วนทุกอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่จากข้อ1เราจะตรวจสอบว่า3ต่อ7 6ต่อ14และ9ต่อ18เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามี

ตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ14เท่ากับ3ต่อ7 9ต่อ18ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น9ต่อ18เท่ากับ3ต่อ6จะเห็นว่าอัตราส่วน3ต่อ7เท่ากับ6ต่อ14แต่ไม่เท่ากับ9ต่อ18จากข้อ2เราจะตรวจสอบว่า6ต่อ10 18ต่อ30และ12ต่อ15เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3 6ต่อ10ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย2ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ10เท่ากับ3ต่อ5 18ต่อ30ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น18ต่อ30เท่ากับ3ต่อ5 12ต่อ15ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ3โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ15เท่ากับ3ต่อ 3.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน6ต่อ10เท่ากับ18ต่อ30แต่ไม่เท่ากับ12ต่อ15จากข้อ3เราจะตรวจสอบว่า8ต่อ4 24ต่อ12และ40ต่อ20เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2 8ต่อ40ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น8ต่อ40เท่ากับ2ต่อ1 24ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ2ต่อ1 40ต่อ20ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ2โดยหารด้วย20ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น40ต่อ20เท่ากับ2ต่อ1จะเห็นว่าอัตราส่วนทั้ง3อัตราส่วนเท่ากันจากข้อ4เราจะตรวจสอบว่า12ต่อ24 6ต่อ12และ24ต่อ12เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ในข้อนี้เราจะทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1 12ต่อ24ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย12ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น12ต่อ24เท่ากับ1ต่อ2 6ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย6ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น6ต่อ12เท่ากับ1ต่อ224ต่อ12ทำให้อัตราส่วนตัวหน้ามีค่าเท่ากับ1โดยหารด้วย24ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังดังนั้น24ต่อ12เท่ากับ1ต่อ 0.5 จะเห็นว่าอัตราส่วน12ต่อ24เท่ากับ6ต่อ12แต่ไม่เท่ากับ24ต่อ12ดังนั้นจากตัวเลือกทั้ง4ข้อตัวเลือกข้อที่3เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันทุกอัตราส่วนโจทย์ข้อที่3อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่ง1เป็น4ต่อ7
ถ้ามีนักเรียนหญิง1,435

5คนแล้วจะมีนักเรียนชายกี่คนข้อที่1 550คนข้อที่2 680คนข้อที่3 820คนและข้อที่4 941คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงจำนวน 1,435 คนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4ต่อ7เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนนักเรียนหญิงเป็น 1,435 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น 1,435 7ต้องคูณด้วย205จึงจะเท่ากับ 1,435 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย205ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงคือ4คูณกับ205ต่อ7คูณกับ205ซึ่งได้เท่ากับ820ต่อ 1,435 ดังนั้นถ้าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิง 1,435 คนจะมีนักเรียนชาย820คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3ค่ะโจทย์ข้อที่4ร้านค้าติดราคาตู้ไว้ 1,000 บาทขายจริง900บาทร้านค้าราคาตู้กี่เปอร์เซ็นต์ข้อที่1 10% ข้อที่2 45% ข้อที่3 60% และข้อที่4 90% เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ตู้ราคา 1,000 บาทขายจริง900บาทแสดงว่าร้านค้าลดราคาไป 1,000 ลบด้วย900เท่ากับ100บาทเราหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางหาค่าร้อยละดังนี้ตู้ราคา 1,000 บาทร้านค้าลดราคา100บาทถ้าตู้ราคา100บาทร้านค้าจะลดราคา100หารด้วย 1,000 คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ10บาทจะเห็นได้ว่าถ้าตู้ราคา100บาทจะลดราคา10บาทดังนั้นร้านค้าลดราคาตู้ 10% นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่5ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขาดทุนร้อยละเท่าใดข้อที่1ร้อยละ4ข้อที่2ร้อยละ7ข้อที่3ร้อยละ10และข้อที่4ร้อยละ15เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายไปในราคา 6,450 บาทขายจักรยานยนต์ขาดทุน 65,000 ลบด้วย 6,450 เท่ากับ 4,550 บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางหาค่าร้อยละดังนี้ซื้อจักรยานยนต์มาราคา 65,000 บาทขายขาดทุน 4,550 บาทถ้าซื้อจักรยานยนต์มาราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน 4,550 หารด้วย 65,000 คูณกับ100เด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบเท่ากับ7บาทจะเห็นว่าถ้าจักรยานยนต์ราคา100บาทร้านค้าขายขาดทุน7บาทดังนั้นร้านค้าขายจักรยานยนต์ขาดทุนร้อยละ7นั่นเองค่ะตรงกับตัวเลือกข้อที่2ค่ะโจทย์ข้อที่6เค้กจำนวน1ก้อนถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันเด็กชายนัทได้รับเค้ก3ชิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากเค้กทั้งหมดข้อที่1ร้อยละ16ข้อที่2ร้อยละ20ข้อที่3ร้อยละ25และข้อที่4

ร้อยละ30เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์เค้กก้อนหนึ่งถูกแบ่งออกเป็น12ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนัดได้รับเค้ก3ชิ้นจะได้ว่าจำนวนเค้กที่นัดได้รับต่อจำนวนเค้กทั้งหมดเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น3ต่อ12หรือเขียนแทนด้วยรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน12นั่นคือจำนวนเค้กที่นัดได้รับคิดเป็นร้อยละ3ส่วน12คูณกับ100เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ25ค่ะดังนั้นเค้กที่นัดได้รับมาคิดเป็นร้อยละ25ของจำนวนเค้กทั้งหมดตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่7ในการทำขนมมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30ถ้าใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมจะได้แป้งที่ผสมแล้วกี่กิโลกรัมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในการทำขนมอย่างหนึ่งมีการผสมระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเจ้าร้อยละ30หมายความว่าแป้งที่เกิดจากการผสมแล้ว100ส่วนจะมีแป้งข้าวเจ้าอยู่30ส่วนส่วนที่เหลือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวซึ่งเท่ากับ100ลบออกด้วย30ได้เท่ากับ70ส่วนจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเป็น30ต่อ70หรือ3ต่อ7นั่นเองถ้าในการทำขนมต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมและผสมแป้งด้วยอัตราส่วนดังกล่าวจะหาปริมาณแป้งข้าวเหนียวดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวคือ3ต่อ7ถ้าต้องการใช้แป้งข้าวเหนียว21กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนแป้งข้าวเหนียวเท่ากับ21เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน7ให้เป็น21 7ต้องคูณด้วย3จึงจะเท่ากับ21เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย3ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนจำนวนแป้งข้าวเจ้าต่อจำนวนแป้งข้าวเหนียวคือ3คูณ3ต่อ7คูณด้วย3จะได้อัตราส่วนใหม่คือ9ต่อ21ดังนั้นจะได้แป้งที่ผสมแล้วคิดเป็นปริมาณแป้งข้าวเจ้า9กิโลกรัมรวมกับปริมาณแป้งข้าวเหนียวอีก21กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสสละได้ 15,000 เม็ดจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่กี่เม็ดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยมีอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตในแต่ละวันเป็น3ต่อ5ถ้าโรงงานแห่งนี้ผลิตลูกอมรสสละจำนวน 15,000 เม็ดจากการผลิตลูกอมของโรงงานตามอัตราส่วนดังกล่าวจะหาจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ดังนี้พิจารณาอัตราส่วนระหว่างจำนวนการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3ต่อ5ต้องการผลิตลูกอมรสสละ 15,000 เม็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้จำนวนลูกอมรสสละเท่ากับ 15,000เมื่อพิจารณาจะพบว่าการเปลี่ยน5ให้เป็น 15,000 5จะต้องคูณด้วย 3,000 จึงจะเท่ากับ 15,000 เราจะต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนเดิมโดยคูณด้วย 3,000 ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังทำให้ได้อัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละคือ3คูณกับ 3,000 ต่อด้วย5คูณกับ 3,000 จะได้อัตราส่วนใหม่คือ

9,000 ต่อ 15,000 ดังนั้นโรงงานจะต้องผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ 9,000 เม็ดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดคิดเป็นเงิน300บาทอยากทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าใดข้อที่1 1,000 บาทข้อที่2 1,700 บาทข้อที่3 2,000 บาทข้อที่4 4,000 บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สมชายซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด 15% ของราคาที่ติดป้ายไว้ซึ่งส่วนลดนี้คิดเป็นเงิน300บาทเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้สมชายซื้อโทรศัพท์ได้ส่วนลด 15% หมายความว่าสมชายได้ส่วนลด15บาทจากราคาป้ายที่ติดไว้100บาทถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทจะได้ว่าราคาที่ติดป้ายไว้คือ100หารด้วย15คูณด้วย300เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้คำตอบคือ2,000บาทจะเห็นได้ว่าถ้าสมชายได้ส่วนลด300บาทราคาป้ายที่ติดไว้คือ2,000บาทดังนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 2,000 บาทซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อที่10ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนคิดเป็น 45% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายกี่คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนหญิง18คนซึ่งคิดเป็น 45% เราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้มีนักเรียนหญิง 45% หมายความว่ามีนักเรียนหญิง45คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด100คนถ้ามีนักเรียนหญิง18คนจะมีนักเรียนทั้งหมดคือ100หารด้วย45คูณกับ18เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้คำตอบเท่ากับ40คนจะเห็นได้ว่าถ้ามีนักเรียนหญิง18คนในห้องนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนดังนั้นในห้องเรียนนี้มีนักเรียนชายทั้งหมด40ลบด้วย18เท่ากับ22คนนั่นเองค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องรักๆของสัตว์โลกวันนี้ครับขอยินดีต้อนรับน้องซาฟิร่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หัวข้อในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีแฟนมากี่คนแล้วครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: แต่ว่าแน่นอนจะต้องเคยมีเด็กผู้ชายมาจีบบ้าง
2: ก็มีค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับเขาเอาอะไรมาให้อย่างไรครับ
2: เขาเปิดของขวัญแล้วเขามีแหวนสีเขียวมาให้ค่ะแล้วเขาก็ให้หนูแล้วมันมีเพชรรอบ
1: ๆโอ้โหมีเพชรด้วยครับ
2: ใช่ค่ะพี่แทนคะแล้วสัตว์มันจีบกันยังไงอะคะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นว่าคนเนี่ยก็จะมีการเอาของขวัญมาให้ใช่ไหมฮะในสัตว์ก็มีเหมือนกันเราจะไปดูกันสิว่าถ้าเกิดคนเราเวลาจีบกันมีการให้ของขวัญต่างๆนานานะครับในโลกของสัตว์จะจีบกันแล้วก็แสดงความรักกันอย่างไรบ้างนะครับจะถามซาเฟียร่าว่าถ้าเกิดมีคนเอาของขวัญมาให้เนี่ยซาเฟียร่าอยากได้อะไร
2: ไอติมไอศกรีมค่ะ
1: ชอบของกินใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในนกก็เหมือนกันตัวผู้ตัวไหนที่ไปหาของกินมาให้ตัวเมียได้เนี่ยก็จะได้รับความประทับใจนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเมียชอบผลไม้นกตัวผู้ก็จะไปหาผลไม้มาให้กินมาป้อนให้นะแล้วก็ถ้าเกิดตัวเมียชอบกินปลานกตัวผู้ก็ไปหาปลามาให้กิน
2: แล้วนกมันให้ของกินกับปากเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะอย่างคนเนี่ยเราตักไอติมให้แฟนเราก็ใช้ช้อนป้อนใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่นกมันไม่มีช้อนไงมันก็เลยต้องให้กับปากนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย
2: มันก็จุบกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็เลยจุบๆเลยนอกจากนกแล้วครับยังมีสัตว์อีกชนิดนึงนะฮะที่มีการจีบกันโดยการให้ของขวัญด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้เลยนะครับนั่นก็คือแมงมุม
2: ฮะแมงมุมให้ของขวัญกันได้ด้วย
1: ใช่แล้วครับปกติแมงมุมเนี่ยจะกินสัตว์อื่นเป็นอาหารถูกไหมฮะ
2: แล้วมันให้กันยังไงอะคะ
1: ก็ตัวผู้เนี่ยต้องไปจับเหยื่อมาคือแมลงที่ตัวเล็กๆกว่านะไปจับมาแล้วเอามาให้ตัวเมียแต่เนื่องจากความเป็นแมงมุมเนี่ยครับให้ธรรมดามันก็เฉยๆไปต้องมีการห่อของขวัญให้ด้วย
2: แล้วมันห่อยังไงอะคะเนี่ย
1: น้องซาเฟียร่าเคยเห็นใยแมงมุมใช่ไหมฮะ
2: เคย
1: มันจะขาวๆเป็นเส้นๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวผู้เนี่ยก็จะเอาใยของมันนี่แหละครับห่อรอบเหยื่อที่มันหามาได้นะเป็นกล่องของขวัญแล้วก็นำไปมอบให้กับตัวเมียถ้าตัวเมียรับของขวัญไปแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็จะยอมเป็นแฟนกับตัวผู้นะฮะแต่ว่าตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยไม่มีของขวัญมาให้ตัวเมียเลย
2: ทำไมล่ะคะพี่แทน
1: มันไม่มีของขวัญแต่ว่ามันอาศัยความหล่อครับตัวผู้ของสัตว์หลายๆชนิดเนี่ยจะมีลักษณะสวยงามเคยเห็นนกยูงไหม
2: เคยค่ะ
1: หางสวยใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวเมียแบบว่าโอ้โหสวยจังอย่างเงี้ยหรือหล่อจังอยากจะเข้ามาเป็นแฟนยกตัวอย่างนกอีกชนิดนึงนะครับชื่อว่านกฟริเกตในนกฟริเกตเนี่ยตัวผู้ก็จะมีลักษณะประหลาดนะฮะคือว่าตรงหน้าอกของมันจะเป็นถุงลมขนาดใหญ่สีแดงแบบนี
2: ้อุ๊ยเหมือนลูกหัวใจเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วครับจะเป็นเหมือนหัวใจดวงใหญ่กลมสีแดงนะครับมอบให้แก่ตัวเมียตัวเมียเห็นแล้วชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่านกตัวผู้ตัวนี้สุขภาพดีแข็งแรงถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างถุงลมที่ใหญ่โตแล้วก็สีแดงสดได้ขนาดนี
2: ้มันจะแฟบใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้าเป็นโรคมันก็จะสีซีดๆแล้วก็แฟบนะฮะการใช้รูปโฉมที่งดงามในการชนะใจตัวเมียเนี่ยนะครับนอกเหนือจากในนกแล้วในแมงมุมอีกแล้วนะก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะครับแมงมุมชนิดหนึ่งชื่อว่าแมงมุมนกยูง
2: โหขนมันเหมือนนกยูงเลย
1: บริเวณด้านบั้นท้ายของเจ้าแมงมุมนกยูงเนี่ยนะฮะจะมีสีสันสวยงามมากแล้วมันก็จะอวดส่วนนี้ให้กับตัวเมียดูนะครับระหว่างที่อวดบั้นท้ายสวยงามนั้นก็ไม่ได้อวดเฉยๆนะครับแต่มีการเต้นระบำประกอบด้วยท่าทางจะเป็นประมาณนี้ มื่อตัวเมียหรือว่าแมงมุมตัวเมียเนี่ยนะครับได้เห็นแบบนี้ก็จะรู้สึกโอ้โหกรี๊ดกราดเหมือนเวลาที่วัยรุ่นไทยเราเห็นดาราเกาหลีเต้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดครับที่ของขวัญก็ไม่ได้ให้ตัวเมียร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามมาโชว์ท่าเต้นระบำอะไรก็ไม่มีแต่ก็ยังสามารถเอาชนะใจตัวเมียได
2: ้แล้วมันจีบกันยังไงอะคะ
1: มันไม่ใช่ความหล่อแล้วก็ไม่ให้ของขวัญครับแต่ว่ามันสร้างบ้านได้สวยงามมากนกชนิดนี้มีชื่อว่านก Bower Bird นะฮะมันจะมีจินตนาการในการสร้างรังของมันเนี่ยที่โอ้โหบรรเจิดสวยงามมากนะฮะนกตัวผู้แต่ละตัวจะสร้างแตกต่างกันไปบางตัวชอบสีส้มก็จะไปหาวัตถุสีส้มเนี่ยมาเรียงเป็นแถวนะฮะบางตัวชอบสีน้ำเงินก็เรียงเป็นสีน้ำเงินบางตัวชอบสีขาวก็เรียงเป็นสีขาวแบบนี้ก็มีแล้วตัวเมียมาเห็นเนี่ยโอ้โหสร้างบ้านเก่งจังถ้าเกิดว่าเป็นสามีด้วยเนี่ยต่อไปต้องเลี้ยงลูกเก่งด้วยแน่เลยเพราะว่ามีความพยายามมากแล้วก็ยังสายตาดีสามารถมองเห็นวัตถุสีต่างๆเล็กๆๆได้น่าเป็นแฟนด้วยจริง
2: ๆแล้วมันเอาอะไรมาตกแต่งบ้านนะคะ
1: ก็มันก็จะไปช้อปปิ้งนะฮะแต่ไม่ได้ไปตามห้างนะครับแต่มันก็จะตระเวนหาวัตถุต่างๆที่อยู่รอบอาณาเขตของมันนั่นแหละแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไปหยิบของที่มนุษย์สร้างด้วยอย่างเช่นบางทีไปหยิบหลอดกาแฟมาบางทีไปหยิบฝาขวดน้ำขวดอะไรมานะฮะตกแต่งรังได้อย่างสวยงามเอาละครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างครับสัทธิรา
2: 1. สัตว์ที่จีบกันด้วยให้ของขวัญ 2. สัตว์ที่จีบกันด้วยความสวยงามและความแข็งแรง 3. สัตว์ที่จีบกันด้วยโชว์ความสามารถเช่นสร้างรังสร้างบ้านค่ะ
1: เก่งมากจ้าเอาล่ะต่อไปตาน้องซาเฟล่าให้ของขวัญพี่แล้ว
2: นี่ค่ะ
1: มันคืออะไรครับ
2: มดค่ะเอาไปเลี้ยงตัวนึง
1: โอ้ขอบคุณมากมดน่ารักจัง

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษฐ์คะพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในหลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
2: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
2: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
2: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
2: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
2: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุ่งหญ้าด้วยค่ะ
0: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
2: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม่ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
0: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรคะ
2: อ๋อประเทศไทย
0: บ้านเราก็มี
2: ใช่ค่ะมาเลเซีย
0: อ
2: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
0: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
2: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพรว
0: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพรว
0: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
2: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะ อย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพรวอ๋อนู่นไง
0: เห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ๋อเห็นค่ะ
2: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
2: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพรวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: คุณเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาคุณเช่ไปดูค่ะ

เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วย

0: ครบเลยอ่ะที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทย์นะแพทย์ว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทย์เข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมโหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ

0: ำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
1: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker, to nest.
0: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
2: ผู้ช่วยคะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแต่ยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอ่ะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
3: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
2: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
2: สวยมากเลย
3: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
2: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
3: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
2: ว้าว
3: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
2: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
3: คุณยังชอบเลย
2: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
3: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว้าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวจะสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
2: หนาวเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
2: ว้าว
3: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบพวกสนครับแล้ว
2: สนเต็มไปหมดเลย
3: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
2: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
3: โอเคค่ะเฮ้ยงั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่ละกันไปที่ทุนด้าค่ะ
2: ไปค่ะ
3: โอ้โห
2: ผ
3: ู
2: ้ชายค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
2: ไลเคนเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
2: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
3: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
2: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
3: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
2: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
3: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะ

0: แล้วว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
0: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
1: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
0: ค่ะ
1: ไปกันเลยค่ะเป็นไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนค่ะแพ
0: รวอะไรบ้างหรอคะ
1: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
0: ่
1: แล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได้ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
0: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
0: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
1: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
0: ไป
1: นี่นะคะแพรวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
0: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
1: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
0: ่
1: พวกปูแสมะต่างๆเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ชายหาดนี่เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ๆๆค่ะนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
0: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
1: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค่ะ
0: ใต้มหาสมุทรเลย
1: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
0: ด้วย
1: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยพาวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้จังเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะแพรวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
0: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
0: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่เล็กเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะแล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
0: ว
1: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
0: น
1: ี่แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปากคีบนะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
0: ครูใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
1: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
0: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่ยมะพร้
0: า
1: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
0: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
1: โอเคเริ่มกันเลย
0: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
1: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
0: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
1: ในชั้นที่1นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
0: หินภูเขาแล้วก็ ดินเผา
1: เวลาที่เด็กใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดกดกดกดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
0: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
1: โอเคเสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
0: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
1: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถจะใส่อยู่ได
0: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบ
0: ๆเทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
1: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไว้รอบๆ
0: โอเคได้เลย
1: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
0: ดินเผา
1: ใช่แล้ว
0: โอ้นี
1: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
1: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: จะบอกให้กดกดลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
0: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
1: ใช่ค่ะโอเคเกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
0: ้เราต้องค่อยๆทำชั้นดีๆเลย
1: โอเค
0: เกลี่ยแบบนี
1: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
0: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดกดนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคได้ค่ะ
0: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
1: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
0: ดินญี่ปุ่น
1: หรือดินดำนั่นเอง
0: หมดเลยไหมคะ
1: หมดเลยครับ
0: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
1: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ๋ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เพราะใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอานกกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: อย่า
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่าง

หาบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มา

0: มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี
0: ่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
2: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้น
0: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอก
1: เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหา

0: ความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light serverนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับมีผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้ครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างนึงนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้.html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นดอกไทยก่อนเนาะปุ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า Auto Close Tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียน ภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาท์พุตออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น vs color picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่าน Browser ได้เลยก็เหมือนอย่างที่ อย่างนี้เลยครับคลิกขวาแล้วรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .phpมันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py เห็นไหมครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับตัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ extension แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือextension ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วยGoogle Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

ไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติ๊กได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

ับที่จะลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

เราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

มมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมคลิกมาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัพโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัพโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัพโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัพโหลด

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

เปลี่ยนคำนี้นะครับคำตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับสมมติว่า

แก้ไขสินค้านะครับคลิกไปที่สินค้านะครับแล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กดไปที่กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เลื่อนตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลคชันนะครับการเลือกคอลเลคชันก็คือเราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเฟืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลคชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ

ทีนี้เราก็เลือกสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น3-4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลคชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลคชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลคชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลย

0: ทุกๆ
1: ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอ

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุกอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุกอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอยู่อีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือ

0: เลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมม่านะครับแล้วก็ให้ใส่แรงค์หรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่วงที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่วงที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ exact ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่องอินคัมนะครับเลือกค่าแล้วก็แรงค์แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์จะให้ดีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กซ์นะครับก็คือแท็กเลทตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3นะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP ลง Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ Yeah you make me feel nothing when we're driving through the night I've been looking all around at the places you and I were seeing so many different faces
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอธิมากรแก่นคำค่ะ
1: สวัสดีค่ะเด็กหญิงณภัทรไทยเสนีนะคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อออนปิยาภาสัญจรค่ะ
3: ถ้าเกิดเห็นคนทิ้งขยะไม่ถูกที่หนูจะทำยังไงคะ
0: หนูจะเดินไปเก็บค่ะแล้วก็บอกให้เขาว่าควรรักษาความสะอาดค่ะ
1: ก็เข้าไปเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะ
2: ก็คงเดินไปบอกว่าให้เก็บลงถังขยะค่ะ
3: ถ้าเกิดเห็นคนปีนรั้วหนีโรงเรียน
1: แจ้งครูค่ะแล้วก็ปล่อยผ่าน
0: บอกอาจารย์ค่ะบอกให้อาจารย์ไปแจ้งผู้ปกครองเขาค่ะเพื่อปรับปรุงตัวค่ะ
2: ก็คงเดินไปบอกค่ะว่าอย่าปีนออกไปค่ะ
3: ถ้าเจอเหตุการณ์ปีนกันในโรงเรียนจะทำยังไง
2: ไปแจ้งครูผู้ดูแลค่ะ
1: ไม่เข้าไปห้ามค่ะแต่ว่าไปแจ้งครูค่ะ
0: ก็โทรเรียกรถตำรวจค่ะแล้วก็บอกอาจารย์ให้ทราบค่ะ
3: ถ้าเห็นคนขโมยของในร้านจะทำไง
1: เดินไปแจ้งเคาน์เตอร์ค่ะ
0: ก็จะบอกพนักงานค่ะว่ามีการขโมยของค่ะ
2: เดินไปบอกคนขายค่ะหรือไม่ก็ตักเตือนว่าอย่าขโมยค่ะ
4: จากภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ในฐานะของการเป็นพลเมืองตื่นรู้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาเหล่านั้นจึงทำเช่นนั้นและถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเราจะทำอย่างไรเราจะห้ามหรือจะเพิกเฉย
5: พลเมืองตื่นรู้หรือ Active Citizen หมายถึงพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรู้และแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นมีจิตสาธารณะและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมพื้นฐานของการเป็นพลเมืองตื่นรู้คือการรู้จักและตระหนักถึงเรื่องสิทธิบทบาทหน้าที่ของตัวเองต่อไปนี้น้องๆลองตอบคำถามดูนะครับว่าข้อความไหนเป็นลักษณะของการเป็นพลเมืองตื่นรู
6: ้ไปเรียนตรงเวลารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเกิดได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์การลดโลกร้อน
4: ใช่แล้วล่ะครับทั้งหมดนั้นคือลักษณะของการเป็นพลเมืองตื่นรู้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองใช้สิทธิที่พึงมีส่วนร่วมและตรวจสอบสังคมซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราอาจพบเจอกับคนหลากหลายประเภทมีทั้งคนที่รู้และไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองและบางคนก็ถือตัวเองเป็นสำคัญอย่างกับเหตุการณ์ในนิทานเรื่องนิ้วมือทั้ง5ต่อไปนี้ครับครั้งหนึ่งนิ้วมือคนทั้ง5นิ้วเกิดโต้แย้งกันโดยแต่ละนิ้วต่างก็ถือว่านิ้วของตนเองมีความสำคัญกว่านิ้วอื่นๆนิ้วชั้นสำคัญกว่านิ้วอื่นเพราะเป็นนิ้วแห่งความมีอำนาจสามารถชี้สั่งการใครทำอะไรก็ได้และสามารถชี้แนะสั่งสอนให้คนอื่นทำตามนิ้วชี้เริ่มต้นคุยอวดความยิ่งใหญ่ของตนเองก่อนนิ้วอื่นทำให้อีกทั้ง4นิ้วไม่พอใจที่ถูกคุยทับถมจึงตอบโต้ไปนิ้วกลางบอกว่านิ้วของฉันยาวและสูงกว่าพวกท่านทุกนิ้วจึงต้องสำคัญกว่านิ้วอื่นไม่เช่นนั้นพวกท่านคงไม่มาห้อมล้อมคอยปกป้องดูแลนิ้วของเราหรอกนิ้วนางอวดบ้างว่านิ้วของฉันเป็นนิ้วของผู้มีสง่าราศีมีเกียรติกว่านิ้วอื่นเวลาคนจะสวมแหวนเพชรแหวนทองเขาก็จะสวมที่นิ้วของฉันนิ้วก้อยก็บอกว่านิ้วฉันแม้จะเล็กหรือเรียวกว่านิ้วอื่นๆแต่เป็นนิ้วนำทางใครจะกราบพระหรือไหว้พระหรือไหว้ผู้ใหญ่นิ้วฉันก็จะถึงก่อนและอยู่ใกล้ชิดกว่านิ้วไหนๆถือว่าเป็นนิ้วที่มีบุญนิ้วหัวแม่มือได้ฟังก็บอกว่าใครจะสำคัญอย่างไรก็แล้วแต่หากไม่มีนิ้วหัวแม่มือเวลาจะหยิบจับอะไรจะหยิบถนัดได้อย่างไรเวลาใครพึงพอใจกับอะไรเขาก็จะยกฉันขึ้นมาเขาเรียกว่ากดไลค์มือได้ฟังนิ้วทั้ง5ปวดความยิ่งใหญ่ของตนก็สุดแสนจะรำคาญจึงห้ามปรามและอธิบายให้ฟังลองนึกดูให้ดีถ้าเกิดมีใครตัดนิ้วใดนิ้วหนึ่งขาดหายไปนิ้วพวกท่านที่เหลือจะทำงานได้สะดวกหรือไม่แล้วมือของเราก็คงต้องพิการดูไม่งามอย่างนี้หรอกทุกนิ้วล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นถ้าไม่สามัคคีกัน แล้วจะทำงานร่วมกันให้สำเร็จได้อย่างไรจากเรื่องนิ้วมือทั้ง5ทำให้เราได้แง่คิดว่าหากเราไม่สามัคคีกันงานหรือภารกิจใดๆก็คงจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีส่งเสริมและสนับสนุนกันสังคมก็คงจะน่าอยู่ขึ้นมากๆเลยนะครับกิจกรรมก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอยากจะชวนน้องๆลองสังเกตดูว่าภายในโรงเรียนหรือหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่มีความน่าสนใจอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ค่อยๆ คิดและเขียนออกมาเป็นข้อๆนะครับจากนั้นให้น้องๆคิดว่าจะเล่าเรื่องราวความน่าสนใจนั้นให้คนอื่นรับรู้อย่างไรและหากเรื่องไหนที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขในฐานะสมาชิกตัวน้อยๆของสังคมน้องๆจะช่วยทำอะไรได้บ้างครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์นะครับ

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้วารกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative

Active Learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อม

เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

เนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจนึงของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องหวนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

สำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่าสแคมเมอร์นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4chan ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมุติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในของ
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคธนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างกรรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งนึงที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ท็อปกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ท็อปอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ท็อปจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวของพี่ท็อปเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ท็อปพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธิ
0: ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่านน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายไหนไปฟังกันครับ
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
8: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้เลย

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุกแค่นี้ก็บุกแล้วอ่ะ
0: ใช่เราจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนอ่ะ
2: ท่อด
1: ิ
0: เออท่อมันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล
1: ้
2: วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้อันนี้
1: ไม่ไงแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: ปล่อยไหมเออแล้วมาปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้ว
1: แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวมันต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ตังๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้ฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้มันก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงไปข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็เดี๋ยวผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินกว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ดีค่ะเพราะว่ามันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: คือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของไอ้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละ

0: มังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
2: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยาการระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
3: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
2: ชอบเพิ่มแรงมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
3: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
4: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
5: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
5: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลิสพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: พี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดโผนคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
1: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ย

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ค่ะเตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: ียนกันให้เลือก
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แต่ว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานอะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อถูกแล้วผมเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: ม
3: ี
2: โครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์นี่เองนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่สองหนึ่งสอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคร
0: ับแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

Oh.

0: าเป็นจักรยาน2 ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
4: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะ
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือนะฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้นี่ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงนี่ครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริงๆ
1: ในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มี

0: มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
1: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
0: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
1: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไปขอจักรยานหน่อย
2: เอาละ
0: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
1: เอียง
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
0: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับแป๊บนึง
0: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
0: นั่นแหละครับ
2: Whoa!

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trail plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำไมมนุษย์เราต้องกินอาหารด้วยครับน้องๆเคยสงสัยแบบพี่ไหมครับทำไมเราไม่กินอากาศหรือว่าแสงแดดแล้วก็อิ่มไปเลยถ้าน้องๆสงสัยแบบนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าอาหารคืออะไรอาหารคือสิ่งที่เรากินไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่ให้โทษต่อร่างกายทำให้เราสามารถเจริญเติบโตไปได้และสิ่งที่อยู่ในอาหารที่ให้พลังกับเราก็คือสารอาหารนั่นเองครับสารอาหารมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและแร่ธาตุเพราะสิ่งที่เราต้องการพลังงานเราไม่ได้ต้องการพลังงานจากอาหารครับแต่เราต้องการพลังงานจากสารอาหารเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะทานอะไรเรานึกแค่ว่าจะกินอะไรดีก็คงไม่พอแล้วแหละครับแต่จะต้องนึกด้วยว่าสิ่งที่เราจะกินนั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วนหรือเปล่าเหมาะสมกับร่างกายของเราไหมสารอาหารในอาหารที่พี่เพิ่งกินไปให้พลังงานต่อร่างกายรวมถึงให้ประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยป้องกันโรคช่วยทำให้ร่างกายของพี่อบอุ่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกล้ามเนื้อและที่สำคัญก็คือทำให้พี่แข็งแรงขึ้นนั่นเองครับเอว่าแต่น้องๆสงสัยไหมครับว่าอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานกันได้ยังไงโลกของเรามีแหล่งพลังงานหลักมาจากดวงอาทิตย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีทำให้ร่างกายของเราเติบโตได้เหมือนกับสิ่งอื่นๆก็คือพืชผักแต่ว่าเราสามารถหาสารอาหารจากแหล่งอื่นให้พลังงานกับร่างกายของเราแทนได้เช่นข้าวผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงก็คือเมล็ดข้าวและเมื่อมนุษย์อย่างเรารับประทานเมล็ดข้าวเข้าไปก็จะได้รับสารอาหารสารอาหารเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานและความร้อนเพื่อใช้ในการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือแม้แต่การหายใจซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานไปแทบทั้งสิ้นแหละครับแต่ก็ไม่ใช่สารอาหารทุกประเภทนะครับที่จะให้พลังงานต่อร่างกายเพราะว่าก็มีสารอาหารบางประเภทเหมือนกันที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายดังนั้นเราเลยแบ่งสารอาหารเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. สารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกายไม่สามารถขาดได้และกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายก็คือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็น้ำถึงแม้ว่า3สิ่งนี้จะไม่ได้ให้พลังงานต่อร่างกายแต่น้องๆก็ไม่ควรละเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของระบบต่างๆภายในร่างกายและที่สำคัญก็คือคอยควบคุมให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติด้วยล่ะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสารอาหารแต่ละประเภทให้มากขึ้นเรามาตอบคำถามทบทวนความรู้กันดีกว่าครับน้อง
1: ๆคำถามสารอาหารประเภทใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับวิตามินคำตอบคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนวิตามินจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเพราะช่วยควบคุมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเราอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อการดำรงชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นอาหารหลัก5หมู่เคยได้ยินกันใช่ไหมหมู่ที่1คือกลุ่มโปรตีนได้แก่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆอาหารในหมู่นี้จะมีสารโปรตีนสูงแล้วเจ้าสารโปรตีนนี้จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายให้พลังงานและช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเด็กๆวัยเรียนอย่างพวกเราต้องการโปรตีนวันละประมาณ40กรัมอย่างเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งให้โปรตีนประมาณ20กรัมไข่ไก่ฟองละประมาณ7กรัมลองไปนึกคร่าวๆดูนะว่าเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะได้โปรตีนที่เหมาะสมอาหารหมู่ที่2คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมีในอาหารจำพวกแป้งเผือกมันน้ำตาลบางคนอาจจะคิดว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตคือตัวการที่ทำให้เราอ้วนเลยไม่ยอมกินแต่คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันหากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต ร่างกายจะทำงานไม่เป็นปกติและคาร์โบไฮเดรตยังทำให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเพื่อใช้ในการขยับเขยื้อนและเคลื่อนไหวได้และทำให้ฟื้นตัวจากอาการป่วยได้ดีอย่างผู้ป่วยในโรงพยาบาลกินอาหารไม่ค่อยได้เลยต้องให้น้ำเกลือเพราะในน้ำเกลือจะมีน้ำตาลที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้และช่วยให้มีเรี่ยวแรงอาหารหมวดที่3คือกลุ่มเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเป็นสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้อย่างพวกผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆที่เป็นอาหารให้แร่ธาตุแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อเช่นกระดูกฟันเลือดบางชนิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในร่างกายเช่นฮอร์โมนเฮโมโกลบินเอนไซม์นอกจากนี้แร่ธาตุยังช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายให้เป็นปกติเช่นควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายที่สำคัญช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติด้วยนะอาหารหมู่ที่4ก็คือกลุ่มวิตามินได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินคล้ายกับอาหารหลักหมู่ที่3ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารในหมู่นี้นอกจากจะให้วิตามินเกลือแร่แล้วยังให้กากใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายที่เป็นปกติช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีอาหารหมู่ที่5คือกลุ่มไขมันได้แก่อาหารจำพวกไขมันจากพืชและสัตว์เช่นนมเนยชีสน้ำมันพืชน้ำมันหมูไขมันทำหน้าที่ให้ความอบอุ่นและเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายถ้าเรารับประทานแต่พอดีจะทำให้ระบบการทำงานภายในเป็นปกติไขมันยังช่วยปกป้องเซลล์และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะจะห่อหุ้มเส้นประสาทช่วยในการป้องกันเส้นประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นตัวช่วยในการละลายวิตามินต่างๆที่ร่างกายได้รับไปเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ไปใช้งานพอพูดถึงวิตามินแล้วจำได้ไหมว่าสารอาหารบางประเภทก็ไม่ได้ให้พลังงานนั่นก็คือประเภทวิตามินเกลือแร่และน้ำถึงจะไม่ได้สร้างพลังงานแต่ร่างกายก็ขาดไปไม่ได้เลยนะสำหรับวิตามินมีหลายชนิดแต่วิตามินที่เราพบในผลไม้เกือบทุกชนิดคือวิตามินซีที่ช่วยป้องกันหวัดช่วยให้สุขภาพดีฟันและเหงือกแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคใครที่เป็นโรคหวัดบ่อยๆควรได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนะคะจะได้ไม่ต้องไปพบคุณหมอบ่อยๆวิตามินซีพบได้ง่ายในผลไม้จำพวกฝรั่งส้มมะละกอมะขามป้อมมะเขือเทศและผลไม้ชนิดอื่นๆนอกจากอาหาร5หมู่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างต่อร่างกายที่เราควรจะบริโภคทุกวันนั่นก็คือน้ำซึ่งเป็นสารอาหารที่มีมากที่สุดในร่างกายเลยนะเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ3ใน4ของน้ำหนักตัวน้ำมีหน้าที่สำคัญหลากหลายอย่างทำให้ผิวพรรณสดชื่นเป็นตัวทำละลายที่ดีช่วยให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นปกตินำสารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านเข้าสู่เซลล์และผ่านออกจากเซลล์นอกจากนี้น้ำยังช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายไม่เปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมจะเห็นได้ว่าน้ำมีประโยชน์มากหากเราขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำมากเกินไปจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงผิวหนังแห้งปริมาณโปรตีนในเลือดเข้มข้นอาจทำให้หมดสติได้ดังนั้นรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคำถามถ้ากินข้าวต้มกุ้งในตอนเช้าจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างคำตอบได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้โปรตีนจากเนื้อกุ้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียวในน้ำมันหมูที่ใส่ลงไปได้วิตามินและธาตุจากผักที่โรยในข้าวต้มและน้ำในข้าวต้มเรียกว่าได้ครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียว
0: เราจะทราบได้ยังไงว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างดังนั้นเรามาทดลองหาคำตอบกันดีกว่าครับวันนี้มีแป้งมันน้ำตาลกลูโคสไข่ขาวน้ำมันพืชและน้ำนมดังนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้ที่นำมานั้นจะมีสารอาหารแบบเดียวกันกับที่น้องๆคิดหรือเปล่า รอบที่1เราจะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนก่อนเริ่มจากผสมแป้งมันกับน้ำใส่ในหลอดที่1ผสมน้ำตาลกลูโคสกับน้ำใส่ในหลอดที่2ใส่ไข่ขาวลงในหลอดทดลองที่3ใส่น้ำมันพืชลงในหลอดทดลองที่4และใส่น้ำนมลงในหลอดทดลองที่5จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดหลอดละ1หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบที่2คราวนี้เราจะทดสอบด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เตรียมหลอดทดลองใส่อาหารประเภทต่างๆเรียงกันเหมือนอย่างรอบที่1จากนั้นหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต5หยด

0: แล้วตามด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์10หยดแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบที่3จะทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์เตรียมอาหาร5ชนิดใส่ในหลอดทดลองแบบเดิมจากนั้นหยดสารละลายเบเนดิกต์5หยดแล้วนำหลอดทดลองแต่ละหลอดไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ำเดือดประมาณ2นาทีแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงดูสิสังเกตได้ผลแบบเดียวกันหรือเปล่าครับน้องๆดูสิแต่ละหลอดทำปฏิกิริยากับสารที่ใช้ทดสอบต่างกันแสดงว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารที่แตกต่างกันแน่ๆเลยมาถึงการทดลองที่2ครับน้องๆคงเคยได้ยินมาบ้างว่ายิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีวิตามินซีมากวันนี้เรามาพิสูจน์หาความจริงจากการทดลองกันดีกว่าครับเรามีน้ำมะเขือเทศน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่น้ำผลไม้ชนิดไหนจะมีวิตามินซีมากที่สุดกันนะหยดน้ำแป้งสุกลงในหลอดทดลองหยดสารละลายไอโอดีน1หยดลองดูผลที่เกิดขึ้นเขย่าให้น้ำแป้งสุกกับสารละลายไอโอดีนเข้ากันสีที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเกือบดำเสร็จแล้วเราก็หยดน้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็เขย่าเขย่าจากนั้นก็ค่อยๆหยดเพิ่มเขย่าหลอดทดลองอีกครั้งหนึ่งหยดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าสีน้ำเงินนั้นจะจางลงอย่าลืมเขย่าหลอดทดลองหลังจากที่หยดทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หยดลงไปนั้นผสมเป็นเนื้อเดียวกันนับดูด้วยว่าเราหยดน้ำมะเขือเทศไปแล้วกี่หยดและจดไว้ทำแบบน้ำส้มน้ำฝรั่งน้ำมะนาวและน้ำสตรอเบอรี่จดบันทึกไว้ว่าผลไม้แต่ละชนิดต้องใช้หยดไปกี่หยดยิ่งหยดน้อยยิ่งมีวิตามินซีที่เข้มข้นน้ำมะเขือเทศ14หยดน้ำส้ม61หยดน้ำฝรั่ง18หยดน้ำมะนาว70หยดน้ำสตรอเบอรี่38หยดผลปรากฏว่าน้ำมะเขือเทศมีจำนวนหยดที่น้อยที่สุดแปลว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีที่สูงที่สุดนั่นเองส่วนน้ำมะนาวนั้นใช้จำนวนหยดที่มากที่สุดแสดงว่ามีวิตามินซีน้อยที่สุดมะนาวเปรี้ยวๆกลับมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศหวานๆไปซะงั้น
1: จากการทดลองที่1หากเราต้องการทดสอบให้รู้ว่าอาหารประเภทไหนให้สารอาหารอะไรเรามีตัวช่วยที่ใช้ในการทดสอบสารอาหารแต่ละประเภทรอบที่1สารที่นำมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าในนั้นมีแป้งซึ่งถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งรอบที่2ทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่และรอบที่3ทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วตกตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าสารนั้นมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งเช่นกันลองดูจากผลการทดลองที่ได้แสดงว่าแป้งมันมีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสมีคาร์โบไฮเดรตไข่ขาวมีโปรตีนน้ำมันพืชมีโปรตีนน้ำนมก็มีโปรตีนทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอาหารประเภทไหนมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างก็จัดหมวดหมู่กินให้ได้สารอาหารให้ครบถ้วนกันไปเลยส่วนการทดลองที่2ในการทดสอบหาวิตามินซีเราใช้น้ำแป้งกับสารละลายไอโอดีนเป็นตัวทดสอบพอเราหยดน้ำผลไม้เข้าไปแล้วสีน้ำเงินของไอโอดีนจางหายแสดงว่าน้ำผลไม้ชนิดนั้นมีวิตามินซีซึ่งจะมีวิตามินซีมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนที่หยดลงไปหยดมากวิตามินซีน้อยหยดน้อยวิตามินซีมากจากผลการทดลองจะเห็นว่าน้ำมะเขือเทศมีวิตามินซีมากที่สุดตามด้วยน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่น้ำฝรั่งตามลำดับส่วนน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุด กลับมีวิตามินซีน้อยที่สุดอย่างนี้ใครเป็นหวัดแล้วอยากกินวิตามินซีเยอะๆลองดื่มน้ำมะเขือเทศดูนะคะคำถามระหว่างเส้นก๋วยเตี๋ยวกับนมจืดเมื่อนำมาตรวจสอบด้วยสารละลายไอโอดีแล้วอาหารชนิดใดจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีน้ำเงินคำตอบเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเพราะการทดสอบแป้งจะใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้งผสมอยู่ถ้าเกิดสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าอาหารนั้นเป็นแป้งหรือมีสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องสารอาหารไปมากพอสมควรแล้วหลังจากนี้น้องๆก็คงทานอาหารให้พอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญก็คงทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆจะไปบังคับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือแม้แต่น้องของน้องๆเองให้รับประทานอาหารแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มวัยต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ร่างกายของเขาเจริญเติบโตนั่นเองสำหรับเด็กๆในวัยเรียนอย่างพวกเราเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเราควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปและที่สำคัญมีสารอาหารที่น้องๆขาดไม่ได้เลยครับก็คือสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนครับเพราะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้น้องเจริญเติบโตนั่นเองแต่ที่สำคัญก็ไม่ได้ทานน้อยจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้น้องๆเป็นโรคขาดสารอาหารแต่ถ้าหากมากจนเกินไปก็จะทำให้น้องเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคอื่นๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันดังนั้นน้องควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเรามาเริ่มรับประทานอาหารที่ดีกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเฮ้
1: คำถามอาหารชนิดใดที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ระหว่างเนยผักสีเขียวกับถั่วและเนื้อสัตว์คำตอบถั่วกับเนื้อสัตว์เพราะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายและช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเอง

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ือบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีความต้องการด้านอาหารและพลังงานเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ้าเราสังเกตการดำรงชีวิตหรือกระบวนการการทำงานอวัยวะต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นหรือเมล็ดเราก็จะพบกับความลับและเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชที่มนุษย์อย่างเราสามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
1: ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชการสังเคราะห์แสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยมีส่วนผสมคือน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาเคมีกันและมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นแล้วเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและแก๊สออกซิเจนซึ่งจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจบางชนิดก็อาจประสบปัญหากับการรับแสงอาทิตย์เช่นพืชที่อยู่ในที่ร่มมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพืชกลุ่มบอนพืชเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาเม็ดสีหรือพัฒนาตัวรับแสงให้มีลักษณะคล้ายเลนเพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นพืชที่อยู่ในน้ำมักมีลำต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้เช่นผักกระเฉดมีนวมหุ้ม
0: นอกจากเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวของพืชแล้วมนุษย์อย่างเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า Biomimicry
1: เมล็ดของพืชบางชนิดมีความลับแฝงอยู่เช่นหญ้าเจ้าชูมีผิวสัมผัสแบบเวลโครคือสามารถเกาะติดไปกับวัตถุที่สัมผัสได้ทั้งเสื้อผ้าหรือขนสัตว์ถ้าเราใช้กล้องส่องเพื่อดูองค์ประกอบที่ทำให้เมล็ดเหล่านี้ติดกับวัตถุได้ก็จะเห็นตะขอเล็กๆที่อยู่บนผิวของเมล็ดเทคนิคของพืชนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโคที่มีใช้กันทั่วไปพืชบางชนิดสามารถดูดซับมลพิษในอากาศและดินรวมถึงสารนิโคตินจากบุหรี่ได้เช่นมอสในต่างประเทศจะนิยมปลูกมอสตามกำแพงผนังบ้านหรือหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศและบรรเทาปัญหามลพิษนอกจากมอสแล้วนักวิจัยจากประเทศเยอรมนียังได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชนิดของพืชที่สามารถดูดซับนิโคตินจากบุหรี่ได้โดยพืชที่มีการศึกษาและสามารถดูดซับนิโคตินได้ก็คือต้นเปเปอร์มินท์ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาระแหน่ของไทย
0: แต่ละชนิดมีลักษณะลำต้นใบเส้นใบดอกและผลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใบไม้บางชนิดก็มีรูปทรงลักษณะสีสันสวยงามแตกต่างกันไปเช่นใบตำลึงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจใบเมเปิ้ลและใบมะเขือมีลักษณะเป็นแฉกใบกระสังมีลักษณะโค้งผิวใสโปร่งแสงดังนั้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติในวันนี้จะพาพวกเราไปสังเกตและเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียกว่า Botanical Art กันค่ะ
1: Botanical Art หรือภาพวาดทางพฤกษาศาสตร์เป็นงานศิลปะผสานรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เน้นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งรูปทรงรูปร่างสัดส่วนเส้นลายสีสันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดส่วนความสวยงามเป็นที่สองเริ่มต้นจากเราเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่เราชอบจากนั้นวาดโครงสร้างใบเมื่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบการใช้สีให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามในธรรมชาติมีดอกไม้ใบไม้หลากหลายรูปทรงจะวาดได้สวยงามถูกต้องเป๊ะตามแบบหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจค่ะพอที่สำคัญยิ่งกว่าคือเมื่อลงมือวาดเราจะได้ฝึกการสังเกตทั้งในภาพรวมและรายละเอียด แต่กว่าจะวาดเสร็จต้องใช้ความอดทนของเราด้วยนะคะ

การปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติเช่นสังเกตพืชและสัตว์พวกเขาจะตั้งคำถามและตั้งสมมติฐานของพวกเขาเองไม่ถึงกับต้องเดินในป่าใหญ่แต่ถ้าว่าในพื้นที่เล็กๆหลังบ้านที่มีต้นไม้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเขาได้เช่นกันทักษะชีวิตเก่าปิดรอบตัวสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องขอตัวก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบาย

0: รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันษาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันษาว่าแต่จะหันษายังไงมาชมกันครับ
1: ใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
2: ก็รู้ค่ะ
1: ครับผม
2: ต้องถูกแน่
1: ๆว่า
2: ที่นั่งจักรยาน
1: ที่นั่งเหรอ
2: เบรกหรือเปล่าคะ
1: เบรกเหร
2: อหรือว่ากระดิ่งคะ
1: ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยาน
0: ที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับ
1: การทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผนนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญจะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผนกันล้อเล่นล้อเล่นไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญนั้นโอเคนะมาเริ่มการทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราของไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้
0: เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียว
1: เอาล่ะนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเน
2: า
1: ะต้องใช้สมาธิมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ง่ายมากเลยถ
1: ้
2: าเหร
1: ีย
2: ญง่าย
1: แต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุนนี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะหยับไว้ที่ขอบทั้งสองด้านของเหรียญเนาะแล้วอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลย
0: ว้าวเราสามารถทำให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับ
1: เอาแน่เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันและทำให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกข่างโอเคนะลูกข่างเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกข่างให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหม
2: ไม่อยู่
1: ยังไงเอ่ย
2: นี่ครับนี่ครับ
1: นั่นมันกาบัวครับ
0: แหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับนั่นเขาเรียกกลับด้านปะโถ
1: ไหนลองตั้งสิ
2: มันแหลม
1: มันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อย
0: น้องบอสตั้งใจน่าดูเลยนะครับ
1: มันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลำบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกข่างเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอ่ะพวกเราทุกคนลองหมุนลูกห่างดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: มันหมุนได
1: ้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งสังเกตว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูก็คือ
2: การหมุน
1: ถูกต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม
2: คืออะไรหรอคะ
1: เป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู่แล้วผลของไอ้เจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกการทำงานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจักรตึงด้วยนั่นเอง
2: จัก
1: รยานนั่นเอง
0: เด็กๆ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กันที
1: ่เปเปอร์มินท
0: ์พาร์คเปเปอร์มินท์ไบค์พาร์คเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดโผนผาดโผนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราผาดโผนกันแค่เน้นเนี่ยกับจักรยานเนี่ย
1: นี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนผาดโผน
1: บอสทำเป็นครับ
0: ไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดโผนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดโผนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะ
2: ลีลาผัดผลของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว
0: เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผัดผลแค่ไหนดีไหมมาเลย

0: ขาอยู่บนจักรยานแล้วจากนั้นเขาก็หมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่งเก่งมากเลย
1: ชอบค่ะเท่มากเลยค่ะ
2: ขอต้อนรับพี่ตูนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับ
0: พี่ตูนฝึกนานไหมคะ
4: นานแล้วครับ17ปีแล้วครับ
0: พี่ตูนคะพี่ตูนฝึกทรงตัวยังไงหรอคะ
4: ก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชิน
0: เคยล้มไหมคะ
4: เคยครับ
2: พวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหม
3: อยากค
2: ่ะโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทางผัดผลอะไรมากไปกว่านี้อีก
4: ครับ
2: เชิญเลยครับ
5: แหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติ
0: ก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะขณะแล้วก็ปั่นจักรยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนตัวแล้วก็ยกล้อตีหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไงหนูก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะชอบท่ากระโดด
5: หูเด็กๆ ดูสนใจกันใหญ่เชียว
2: ตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผาดโผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหม
0: หนูเห็นการทรงตัวด้วยค
2: ่
0: ะ
2: โอ้เป็นไงบ้างการทรงตัว
0: นานมากเลยค่ะ
2: นานไหมฝีมือ
3: เก่งมากค่ะ
2: เก่งมาก
0: บอสบอสเห็นพี่เขาหมุนตัวเลยด้วยกระโดดหมุนตัว
2: เยี่ยมเลยนั่นแหละคือจำได้ไหมที่เราทำการทดลองกันในห้องเนาะ
0: จำได้
2: เวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหม
3: เยี่ยมค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่ตูนอีกทีนึงมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไปถึงคิวของเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: ทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านหน้านี้ไหม
3: เห็นค่ะ
2: เอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชัยตรงนู้นเห็นไหม
3: ค่ะ
2: ต้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชัยโอเคไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะเอาแหละเริ่มต้นน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สำคัญก็คือต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
2: โอเคน้องไอรีนพร้อม
0: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะป้าย
0: ได้แข่งปั่นจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะ
5: น้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ
2: โอเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลย
0: พอได้ค่ะอยู่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เฉเลยค่ะ
5: น้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับ
2: น้องบอสพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับสบาย
2: ไป
6: วันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้ครับ
5: จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสักตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอส
2: เมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์ม

0: อันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีดังต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด
1: ช้าที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลือง
0: แต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลือง
1: แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหม
0: ห้ามเอาขาแตะพื้น
1: เด็ดขาด
0: เพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไป
1: ปั่นช้าจะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปั่นเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้น
2: ดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียว
0: น้องออกัสพร้อมนะครับ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
4: ยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องทำให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมมติมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถทรงตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะก็ต้องหมุนเร็วๆค่ะ
2: น้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลย
0: น้องมอสพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วไปโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลย
2: น้องบอสนี่เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้าน้องบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจน่าดูเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่าย
1: ยาก
0: ยากเนาะแต่เราทำการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทำให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีก
1: คืออะไรหรอคะ
0: สนใจไหม
1: สนใจ
0: เดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกัน
2: เจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะ
0: อันนี้เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าไจโรสโคปแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้อยู่ไหม
2: ว่าแต่เจ้าไจโรสโคปมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่อย
0: ู่ไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้ก็คืออาจารย์จะทำให้ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกหางจำได้เนาะโอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมันนะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิม
1: โอ้ยนิ่งมาก
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แล้วสิ่งที่เราจะสามารถทำให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจารย์เอามาวางบนนิ้วไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะ

0: ือปกติถ้าเราไม่หมุนนะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอ็นล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลยอยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะล้มค่ะ
1: นี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าไจโรสโคปและสิ่งที่มันกำลังหมุนอยู่นี่แหละทำให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้น
2: อย่างนี้นี่เอง
1: พอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ยมันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งลูกหางตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไจโรสโคปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทำอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทั้งบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนา
3: ะ
1: ไปดูกันเลย
3: ไปเลยโอ้ใหญ่จัง
4: จักรตึงใหญ่จัง
1: จักรตึงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะแล้วจะเห็นได้ว่า

0: สังเกตว่าลักษณะของไอ้เจ้าเครื่องเล่นแล้วกันเนาะที่เรากำลังจะทำตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทำได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนา
1: ะ
0: แล้วลองเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยพวกเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงนี้
1: หลบก่อนเร็ว
0: ลองหลบก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมมันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู
1: ่
0: มันจะทรงตัวได้เนา
1: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะลองทำก็คือคำถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์หมุนวงล้อนี
1: ้
0: แล้วอาจารย์ก็ปล่อยมือ
2: เอาล่ะสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
0: มันจะตั้งไหม
3: ตั้ง
0: คิดว่ามันจะตั้งอยู่เหรออ
1: ยู่ค่ะ
0: ลองดูกันเลยไหมแต่ว่า
1: ไม่แน่ใจอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือไว้ตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่จะปล่อยนะถอยนิดนึง
1: ถอย
0: มันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหม
2: จะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนจักรยานที่เราหมุน
0: ถูกต้องแต่สังเกตว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนา
1: ะ
0: และสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าอันนี้ไม่เหมือนล้อจักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจักรยานจริงเนี่ยจะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะแต่เนี่ยอาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเอง
1: จับไม่มันหล่น
0: ได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยมือ
1: มันก็ต้อง
0: มันก็วางตัว
1: มันจะแบบเดิม
0: ถูกต้อง
4: ลองอีกรอบไหมคะ
0: ได้จ้ะเรามาลองกันอีกรอบนะเดี๋ยวอาจารย์จับถือตรงนี้ไว้ให้แล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปืดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะ
4: เร็วอ่ะ
0: อยู่ไหมโอเค
2: และโอ้โหไม่หล่นนะครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันควรจะเป็น
1: งั้นเอาให้มันจบไปเลยดีกว่า
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดู
2: แหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวไจโรสโคปนั่นเองครับน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับ0เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้นพวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้อง
1: ๆวันนี้ก็ได้ทำดูเรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนทำให้มันตั้งขึ้นได้เกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้
5: ล้อจักรยานก็คล้ายๆเจโรสโคปค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะมันหมุนสรุปแล้วก็คือการหมุนทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ
0: เอาละครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหม
1: ได้เรียนรู้เรื่องการ
5: ทรงตัว
0: การทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจำวันของเราที่ไหนบ้างไหม
1: เห็นครับ
0: อะไรบ้างครับน้องบอส
1: เห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าว
0: แน่นอนอันนี้ดีมากครับผม
1: เวลาพ่อเราขับขี่รถยนต์ออกไปข้างนอก
0: ครับก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กำลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถส่งตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรยานยนต์แล้วเวลาเขาเอียง

0: เห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาก็สามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกทีนึงเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทำการทดลองตรงล้อจักรยานจำได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนดันต้องปั่นทีนึงเอาล่ะแล้วคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวราบนี้เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆแค่นั้นเองเนาะก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทำให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ย
1: มันสามารถทรงตัวได้
0: ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉย
1: ๆ
0: ครับผม
2: แล้วทำไมแรงดันถึงทำให้มันตั้งอยู่
0: ตัวที่ทำให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทำให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนและสิ่งที่เกิดเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยบวกตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเน
1: า
0: ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอีกนั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยนการขยับมือถือว่าเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนี้ด้วยเช่นกัน
2: เอียงไปเอียงมาเพราะในเทคโนโลยีมันทำให้รู้
0: ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี้ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนำทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบินก็ใช้หลักการของไจโรสโคปเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เน้นที่ทิศทางหรือใช่แล้วนำทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน
3: คล้ายๆเข
0: ็มทิศคล้ายๆเข็มทิศใช่แ
1: ล้วทำไมมันถึงได้เอียงไปทางนั้นทางเดียวคะ
0: เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องปั่นให้มันหมุนก่อนเนาะ
1: ใช่
0: พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง
2: แล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได
0: ้ก็จะตั้งลำบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้งเหรียญสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะต้องโหสมาธิต้องมาแล้วปล่อยมือปั๊บหล่นอย่างเงี้ยมันจะยากโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันษา
1: คร
0: ับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการ
4: Physics สนุก
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่าง

0: ไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
2: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดปั๊มสุญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องจักรตัวนี
5: ้คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซึ่งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
4: oh.
5: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับ

0: แล้วก็เร็วขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้อง
1: อ
0: ยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้อง
1: เ
0: พราะฉะนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
1: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะเขาจะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยเหมือนกันใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
1: แห้ง
0: เข้าไปถึงข้างในเลย
1: ครับ
0: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
1: แต่
0: ข้างในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: และทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ยเราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้ถ้าบางทีมันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่าง
1: ๆ
0: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: อะต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาณน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้น

0: ส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
1: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
1: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
1: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
1: เ
2: ราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
1: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
1: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
1: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
1: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
1: จะ
2: สีน้ำตาล
1: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
1: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
1: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
1: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
1: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
1: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
1: เป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
1: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
1: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านบ้านนิดนึง
1: บ้านยังแบบแต่
2: ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
1: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มันดูได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นนะซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันธุ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
1: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
1: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขเรื่องของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
1: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: นะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นยังไงผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
2: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหรือเปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเนี่ยมันจะแบบลำบากอะฮะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เก
0: ิ
1: ด
0: ยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็

0: ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซปต์มันก็คือว่าสูญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ
1: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับผมสามารถติดต่อได้
0: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะฮะ626-0712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
0: ครับครับครับ
1: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ดีดีครับ
1: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี
1: ้
2: เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
1: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
1: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
1: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
1: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่าอย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
1: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
1: พลังงานไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
1: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี้และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
1: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
1: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
1: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
1: เลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
1: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
1: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทําสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
1: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
1: ได้ฮะ
2: ก็084
1: ครับ
2: 347-5104
1: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
1: ับผม นะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
1: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมแต่นี่ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมาก

0: นะคร
1: คร
0: ั
1: ับ บ
2: ขอบ
1: สว
2: ค
1: ั
2: ุ
1: ส
2: ณ
1: ดี
2: ค
1: คร รั
2: ับบเอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกก่อนครับ
0: ครับ
2: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความ

0: ียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมา

0: กิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแรกฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันกับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
2: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการทำงานการสื่อสารรวมไปถึงการใช้ชีวิตครับยิ่งเราใช้งานมากเท่าไหร่ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ก็ยิ่งสำคัญมากเท่านั้นครับวันนี้ ผมมีวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ตัวบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนครับจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยวิธีแรกครับคือการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนหรือ Incognito Mode ครับโหมดไม่ระบุตัวตนจะให้ผู้ใช้นะครับท่องเว็บไซต์โดยไม่มีการระบุตัวตนเลยจะไม่มีการเซฟประวัติการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์คุกกี้ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลของการล็อกอินครับผมสำหรับ Google Chrome การเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนสามารถใช้คีย์ลัด Control Shift N สำหรับ Windows และ Command Shift N สำหรับ Mac ครับและในส่วนของเบราว์เซอร์อื่นๆเช่น Firefox สามารถใช้คีย์ลัด Control Shift P สำหรับ Windows และ Command Shift P สำหรับ Mac ครับวิธีที่2การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook Instagram และ Twitter ครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook อันดับแรกครับบนคอมพิวเตอร์เปิด Facebook ก่อนเลยครับเลือกไปที่ Account ครับผมเลือกที่ Setting and Privacy หลังจากนั้นกดที่ Privacy Checkup ครับโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆได้เช่น Who can see what you share คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ How to keep your account secure ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสร้างรหัส Facebook ที่ปลอดภัยได้มากขึ้นครับ How people can find your Facebook สามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้สิทธิ์ใครบ้างในการค้นหาเพื่อแอดเป็นเพื่อนกับเรา Your data setting on Facebook การตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเราผูกบัญชีไว้กับแอปไหนหรือเว็บอะไรบ้าง Your ad preference on Facebook การตั้งค่าโฆษณาบน Facebook ครับ

สำหรับ Instagram การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสามารถกดได้ตามนี้เลยครับกดไปที่ Account ครับเลือกที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Setting ครับผมจะมีคำว่า Privacy อยู่ให้เลือกที่ Privacy ครับหลังจากนั้นช่องบนสุดจะมีคำว่า Private Account เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่น IG Story เราสามารถตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นได้นะครับอันดับแรกเลยให้กดที่แถบโปรไฟล์ครับผมไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Close Friend ครับผมในหน้านี้เราสามารถเลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการให้มาอยู่ใน Close Friend หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มดันได้เลยครับหลังจากนี้เวลาเราลง Story อะไรเราสามารถกดที่ปุ่ม Close Friend เพื่อให้เห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นครับผมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Twitter อันดับแรกเลยกดไปที่ Account ครับผมเลื่อนลงมาที่ Setting and Privacy ครับให้เลือกที่ Privacy and Safety ครับผมเลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่า Location Information ให้คลิกเข้าไปครับซึ่งในหน้านี้ก็สามารถได้ว่าจะให้ Twitter เข้าถึงที่อยู่ของคุณหรือเปล่าเราสามารถปิดและเปิดตรงด้านนี้ได้เลยครับและอีกหนึ่งวิธีครับผมเราสามารถกดไปที่ Account ครับเลือกไปที่ Setting and Privacy ครับเลือกไปที่ Privacy and Safety หลังจากนั้นเลือกที่ Audience and Tagging ครับซึ่งในหน้านี้ครับเราสามารถกำหนดผู้ที่เข้าถึง Account ของเราได้ถ้าหากเราเปิดก็จะมีเพียง Follower ที่สามารถเห็นโพสต์ของเราครับผมการตั้งค่าความปลอดภัยของการใช้งาน LINE ครับอันแรกการใช้งาน Letter Sealing Letter Sealing คือระบบการเข้ารหัสข้อความครับในรูปแบบของ end-to-end encryption ซึ่งจะมีเพียงผู้ส่งสารและผู้รับสารเท่านั้นครับที่สามารถอ่านข้อความได้ซึ่งถ้าหากผู้ส่งสารและผู้รับสารเปิด letter sealing ไว้ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อความได้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งวิธีการเปิดใช้งาน letter sealing อันดับแรกให้กดที่ setting ครับผมกดที่ privacy ครับจะมีคำว่า letter sealing อยู่เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมต่อมาครับการปิดการแอดไลน์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อครับกดที่ Setting ครับหลังจากนั้นเลื่อนไปเจอคำว่า Friends เราเลือกที่ Friends ครับให้ปิด Auto Add Friend และ Allow Other to Add Me เพียงเท่านี้ก็จะไม่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อได้แล้วครับการปิดการค้นหาด้วย Line ID สามารถทำได้โดยกดที่ Setting ครับเลือกที่ Privacy ครับจะมีช่อง Allow Other to Add Me by IDถ้าหากเราไม่ต้องการให้คนอื่นแอดเราด้วย ID ได้สามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับและต่อมาครับวิธีการป้องกันแชทจากบุคคลที่3ทำได้โดยกด Setting เหมือนเดิมครับไปที่ Privacy ครับจะมีคำว่า Filter Message อยู่ถ้าหากเราเปิดคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราก็

ไม่สามารถทักมาหาเราได้แล้วครับผมและวิธีสุดท้ายการตั้ง Passcode Lock ครับทำได้โดยกดที่ Setting เช่นเดิมครับไปที่ Privacy ครับผมข้างบนสุดจะมี Passcode Lock อยู่ให้เราเปิด LINE จะให้เราตั้ง Passcode 4หลักครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับกดอีกครั้งเพื่อยืนยันครับผมหลังจากนั้นให้เราปิด LINE แล้วเปิดใหม่ครับเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นที่จะต้องใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งก่อนการเข้าถึง LINE ครับผมนอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผมได้พูดถึงไปแล้วยังมีการตั้งค่าความปลอดภัยอีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่น Two Factor Authentication ครับการยืนยันตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์ระบบสแกนใบหน้ารวมไปถึงการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ครับก่อนจากกันเช่นเคยครับวันนี้เราได้พูดถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียผมก็มีคำศัพท์ ICT มาฝากนั่นก็คือคำว่าคุกกี้ครับคุกกี้คือ text file ขนาดเล็กที่ถูกสร้างจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และจะถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลการเข้าถึงหลังจากระบบล็อกอินครับการลงทะเบียนฟอร์มก็ต้องขออนุญาตติดตั้งคุกกี้ก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถติดตั้งคุกกี้ได้ครับผลที่ได้จากคุกกี้เช่นถ้าหากคุณล็อกอิน Facebook ทิ้งไว้คุกกี้จะเซฟยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดทิ้งไว้ครับถ้าคุณปิดแท็บแล้วเปิดอีกแท็บนึง Facebook จะยังคงล็อกอินให้คุณอยู่ครับผมแต่อย่างไรก็ตามการใช้คุกกี้ข้อมูลของเราอาจถูกนำไปใช้ด้วยวิธีอื่นๆหลายเว็บไซต์จึงออกนโยบายเพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นดังนั้นนะครับเราควรเลือกใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือรวมถึงลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์และถ้าเป็นไปได้นะครับล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังการใช้งานก็จะดีมากเลยครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารกันเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดความต้องการของเราภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทางสังคมและยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหากผู้ใช้ภาษามีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไม่ดีพออาจทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดสื่อสารได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือสื่อได้แต่ความหมายไม่ชัดเจนเช่นกรณีดังต่อไปนี้นะครับน้องๆลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูนะครับว่าควรจะแก้ไขอย่างไร
2: กรณีที่1เว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนที่ถูกคือไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีใส่กางเกงในเวลาทำงานเว้นวันศุกร์นะครับใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดอีกแล้วจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนและเมื่อเราพิจารณาบริบทของประโยคแล้วจะเห็นว่ามีใจความที่ขัดแย้งกันอยู่ตรงที่บอกว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่เหตุใดจึงอภัยโทษให้ดังนั้นที่เหมาะสมคือคดีของคุณเป็นคดีร้ายแรงมากอภัยโทษให้ไม่ได้ประหารชีวิตแน่นอนนะครับ yeah! เราลองไปดูอีกสักตัวอย่างกันดีกว่าครับกรณีที่2คำกำกวมให้น้องๆดูนะครับว่าข้อความนี้ทำให้เราเข้าใจได้อย่างไรบ้างข้อความชาเย็นหมดแล้วเราสามารถเข้าใจได้ว่าชาไม่ร้อนแล้วหรือไม่มีชาเย็นเหลือแล้วก็ได้นะครับข้อความแบบนี้อาจทำให้ผู้สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันได้ง่ายและหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆแนะนำว่าควรถามให้แน่ใจว่าที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
3: ฮัลโหลใบยอวันนี้เรามีนัดกันทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมงั้นบ่าย35นะอ๋อใบยอฝากซื้อชาเย็นที่ตลาดนัดข้างบ้านเธอหน่อยดิวันนั้นกินแล้วอร่อยมากนี่ก็บ่าย35แล้วนะทำไมใบยอไม่มาสักที
4: มาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาตรงเวลาบ่าย35เป๊ะเลย
3: ตรงเวลาอะไรเราบอกบ่าย35ไม่ใช่บ่าย35
4: รอตอนนั้นคงเสียงดังน่ะเราฟังผิดขอโทษนะอันนี้ชาดำเย็นของเธอ
3: ชาดำเย็นอะไรเราสั่งชาเย็นชาเย็นก็คือชานมเย็นอ่ะ

0: หรอเรานึกว่าเธอสั่งชาดำเย็นซะอีกแล้วทำไมไม่บอกว่าสั่งชานมเย็นล่ะ
1: มามา
2: จากเหตุการณ์ตัวอย่างทั้งหมดนี้แสดงทั้งเรื่องความบกพร่องจากการใช้ภาษาว่าจะเกิดผลขึ้นตามมาอย่างไรบ้างและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับน้องๆนะครับและในวันนี้พี่มีกิจกรรมมาชวนน้องๆมาร่วมสนุกไปด้วยกันกิจกรรมนี้เล่นง่ายมากครับเมื่อน้องๆเห็นการ์ดคำบอกอารมณ์ต่อไปนี้แล้วให้น้องๆแสดงสีหน้าท่าทางตามคำเหล่านั้นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยThank you.

รบมือทุกคนเลยครับคาดว่าน้องๆจะแสดงท่าทีได้สอดคล้องกับแต่ละอารมณ์นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะชวนน้องๆมาฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารโดยกิจกรรมสร้างเรื่องราวจากภาพโดยพี่จะมีชุดภาพให้น้องๆจำนวน6ภาพให้น้องๆนำภาพที่ได้มาเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวใครจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับและในตอนนี้เรามีภาพอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

องสามารถใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเขียนเล่าเรื่องราวจากภาพจะเขียนคนเดียวหรือชวนเพื่อนๆมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับและเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาผลัดกันเล่าให้เพื่อนๆให้คุณครูคุณพ่อและคุณแม่ฟังกันด้วยนะครับการใช้ภาษาและการมีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันการสื่อสารกันให้บ่อยขึ้นฝึกการสื่อสารให้ตรงกับจุดประสงค์และการสื่อความหมายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งกันได้นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดีนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวครับ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารัก

0: ณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกว่าสุขภาพของเราแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีนะครับทุกคนเราแข็งแรงดีวันนี้พร้อมที่จะเรียนแล้วยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะโอเคใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้างมีไหมวันนี้เป็นอะไรกล้าวันนี้กล้าเป็นอะไรเด็กๆปลายทางใครรู้สึกว่าไม่สบายบ้าง
1: ไอครับ
0: ไอครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงไอ
1: ติดหวัดพ่อครับ
0: ติดหวัดจากคุณพ่อโอเครักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วคนอื่นล่ะลูกไอติมเป็นอะไรคะวันนี
2: ้ปวดตัวค่ะ
0: ปวดตัวเพราะว่าอะไรลูก
2: ไม่แน่ใจค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่าหนูเป็นเพราะว่าอะไรมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมทำไมถึงปวดตัวหนูคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไม่แน่ใจแสดงว่ามันต้องมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัวเลือกใช่ไหมหนึ่งคิดว่า
2: เพราะว่าหนูกระดูกหนูโคตรค่ะ
0: กระดูกหนูโคตรค่ะอ๋อแล้วก็สองเพราะว่าอะไรคิดว่ามันเป็นมาเพราะว่าอะไรทำไมถึงปวดเนื้อปวดตัวจากกระดูกโคตรแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงหรือมากกว่านั้นหรือไปเล่นสนามเด็กเล่นเยอะเกินหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะเกินเมื่อวานโอเคจ้าไม่สบายรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะกระดูกคดก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นวิธีการรักษาถ้ากระดูกของเราคดถ้าเป็นที่หลังเราก็ต้องทำให้ลูกนั่งหลังให้ตรงที่ครูบอกเสมอนะคะเด็กปลายทางถ้าใครสุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองนะครับให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้และแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องอะไรลูกอ่านพร้อมกันเรื่องอะไรหนึ่งสองสามไม่มีความกระฉับกระเฉงเลยต้นทางและปลายทางอันนี้เพิ่งต้นชั่วโมงนะอ่านให้เสียงดังพร้อมที่จะเรียนเราจะสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง
3: ภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: จ้าแน่นอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เราเคยเรียนรู้เรื่องนี้กันมาแล้วดังนั้นเด็กๆจะต้องบอกความหมายของการเขียนสรุปความรู้ได้จำได้ไหมการเขียนสรุปความรู้ต้องมีชื่อเรื่องไหมแล้วในการสรุปความรู้ต้องใส่อะไรบ้างแล้วที่มาเราดูจากตรงไหนลองนึกซิสองสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้แน่นอนเรื่องวันนี้ที่เราจะนำมาสรุปก็คือเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราและมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองใครกลับไปอ่านมาบ้างเรื่องนี้อ่านรอบที่สามรอบที่สี่แล้วยกมือหน่อยมีเมย์อ่านมาแล้วเมย์อ่านกี่รอบลูกจำได้ไหมอย่างน้อยต้องมีสามแหละใช่เปล่าถึงไหมถึงไหมหนูอ่านกี่รอบเด็กๆไปทางอ่านมากี่รอบแล้วลูกเรื่องนี
1: ้
0: กี่ครั้งนะคะ
1: สามค่ะ
0: สามรอบเอาปุ่มมือให้เมย์หน่อยจ้ายิ่งอ่านยิ่งเก่งแสดงว่าเมย์จะต้องมีทักษะการอ่านที่ดีมากๆเดี๋ยวครูใช้คะแนนพิเศษกับเมย์แน่นอนนะไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราความรู้อะไรกับเราบ้างนะครับโดยที่เราจะต้องนำมาเขียนสรุปความรู้แต่วันนี้คุณครูไม่ได้มีอยู่ในชุดกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆได้ลองสรุปความรู้ลงในสมุดภาษาไทยของเราเองนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักรูปแบบและวิธีการเขียนนะครับดังนั้นมาดูความรู้ก่อนใครจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆของเราได้บ้างปิ่นยกมือก่อนนะให้สิทธิ์คนยกมือก่อนเรื่องนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆไปทางบอกเคยเรียนมาแล้วดังนั้นเราอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นกันจ้านะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงปิ่นอ่านนำให้เพื่อนอ่านตามอีกหนึ่งครั้งจ้าปิ่น
2: การเขียนสรุปความรู้
3: การเขียนสรุปความรู้
0: มันคืออะไรนะ
2: การเขียนสรุปความรู
3: ้การเขียนสรุปความรู
2: ้เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
3: เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
2: หรือจากการฟังการชมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3: หรือจากการฟังการชมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2: และเป็นความรู้ที่ควรจดจำ
3: และเป็นความรู้ที่ควรจดจำ
2: หากไม่จดหรือเขียนสรุปอาจลืมได้

0: ปิดไม่ปิดหน่อยจ้าปิดไม่สบายเหรอลูกเสียงแหบนิดนึงเอาน้ำมะนาวไหมครูไปชงมาให้มะนาวกับน้ำอุ่นได้ไหมไม่เอานะแน่นอนการเขียนสรุปความรู้เป็นการเขียนสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านก็ดีจากที่เราฟังหรือดูก็ดีถ้าเกิดว่าเราจะไปดูสารคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราชอบหรือการ์ตูนก็ได้เรานำเรื่องนั้นมาเล่าให้เพื่อนหรือผู้อื่นหรือคุณครูเข้าใจแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ที่ดีไหมดีแต่ถ้าเราเล่าแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือคุณครูไม่รู้เรื่องแสดงว่าเรามีวิธีการสรุปความรู้ในหัวที่ดีไหมยังไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้และแน่นอนระหว่างที่เราดูเราฟังหรือเราอ่านเราสามารถจดบันทึกได้ด้วยถ้าเราดูเรื่องที่ยาวมากๆแล้วเราไม่จดบันทึกมันลืมได้ไหมลูกลืมได้แน่นอนดังนั้นมีอะไรอีกอ่ะให้ผู้ชายอ่านบ้างอะกล้าครับเฮ้ยไปทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้หน้านี้ตามคุณครูกล้าพร้อมนะไป
1: การเขียนสรุปความรู้
2: โดยใช้สำนวนภาษาของผู้เขียน
1: จะช่วยในการเรียนรู้วิชาต่าง
2: ๆช่วยเตือนความจำ
1: และใช้ในการทบทวนความรู้
0: จ้าขอบคุณกล้ามากแน่นอนเมื่อเราได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรก็ต้องนำมาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองคือใช้ภาษาของเราที่เข้าใจง่ายนะครับเราไม่ต้องไปลอกทั้งหมดว่าเขาเขียนว่าอะไรบางครั้งคำยากๆใช่ไหมลูกเราก็เขียนให้เป็นภาษาของเราเช่นเขามีคำว่ารับประทานเราก็จะสามารถใช้คำว่าอะไรได้กินหนีก็ได้นะครับเป็นต้นเพื่อให้เราง่ายต่อตัวเราเองเวลาที่เรากลับมาอ่านนั่นเองแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่านตามครูกันวิธีการเขียนสรุปความรู้
3: วิธีการเขียนสรุปความรู
0: ้1อ่านเรื่องหรือข้อความอย่างรอบคอบ2ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นความรู้มีหลักในการขีดเส้นใต้ดังนี
3: ้
0: ใครจำได้บ้างก่อนที่เราขีดเส้นใต้เราต้องขีดเส้นใต้อะไรบ้างจำได้ไหมจำเรื่องนกนางนวลได้เปล่านะหรือว่าจำเรื่องป่าชายเลนได้ไหมเราต้องเขียนเรื่องอะไรจำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพได้หรือเปล่าที่เราเขียนสรุปความรู้ไป3เรื่องแล้วเราต้องขีดเส้นใต้อะไรก่อนเลยอันดับแรกน้ำหนาวน้ำหนาวยกมือก่อนลองให้น้ำหนาวดูสิมีคนตอบถูกแล้ว
4: ชื่อเรื่องค่ะ
0: ผมให้น้ำหนาวหน่อยจ้าชื่อเรื่องต้องขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องที่อ่านว่าคือเรื่องอะไรอันดับแรกต่อไป2ใครจำได้บ้างอะไรอีกก็คือตั้งคำถามนำว่าอะไรใครการตั้งคำถามนำเหล่านี้เขาเรียกว่าการจับอะไรจับใจความสำคัญแน่นอนจับให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรจากเรื่องนั้นและ3สาระสำคัญที่เป็นความรู้คืออะไรถ้าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราคิดว่าสาระความรู้ของเรื่องนี้คือเขาต้องการให้เราทำไมลูกเด็กๆไปทางตอบได้ไหมลูกเขาต้องการให้เราทำอะไรจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราสาระความรู้คือ
5: ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: นอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วต้องการอะไรอีกลูกให้อนุรักษ์อะไร
5: ภาษาไทยครับ
0: ครับผมอนุรักษ์อย่างไร
5: คิดสิออกเสียงภาษาไทยให้ถูก
0: ผมมือให้ EQ หน่อยนอกจากออกเสียงภาษาไทยให้ถูกแล้วคิดว่าเราจะอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรบ้างมีไหมเด็กๆไปทางคิดได้เปล่านอกจากออกเสียงให้ถูกแล้วทำอย่างไรต่อถึงจะให้เรามีภาษาไทยใช้เป็นนานๆไม่หายไปไหน
6: เขียนให้ถูกต้องครับ
0: เขียนให้ถูกต้องครับอย่างไรได้อีกนอกจากออกเสียงให้ชัดแล้วเขียนให้ถูกต้องแล้วทำไมลูกใครอีกไหมเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปต้องเขียนนะวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยกลับไปคิดมาไม่เป็นไรมาดูต่อลูก3ทำอย่างไรอ่านตามคุณครูกัน3นำข้อความที่ขีดเส้นใต้

0: มารวมข้อความอย่างย่อๆ
1: มารวมข้อความอย่างย
0: ่
1: อๆ
0: ไม่ต้องเขียนรายละเอียดสี่เรียบเรียงข้อความให้ได้ความสมบูรณ
1: ์
0: ด้วยสำนวนภาษาของตนเองห้าเขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือสวยงามและข้อสุดท้ายขั้นตอนที่6คือ6บอกที่มาของความรู้นั้น
1: 6บอกที่มาของความรู้น
0: ั้
1: น
0: เช่นใครตอบได้บ้างที่มาของความรู้นั้นเราต้องบอกอะไรบ้างเด็กไปทางจำได้ไหมต้องบอกอะไรบ้างจากจุดๆๆๆๆใครจะตอบยกมือจ้าอ่ะกล้าไม่ใช่เชฟขอโทษเชฟลูกแล้วจะบอกคนมาได้ว่าอย่างไรบ้างครับ
2: คนสร้างเรื่องครับ
0: คนสร้างเรื่องเราเรียกว่าผู้อะไรถึงได้ไหม
2: ผู้ทำเรื่องครับ
0: ผู้ทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรผู้สร้างเรื่องผู้ทำเรื่องเขาเรียกผู้อะไร
2: ผู้แต่งเรื่องครับ
0: ผู้รับมือให้เชฟหน่อยหรือผู้อะไรได้บ้างผู้แต่งหรือผู้เขียนผู้เขียนใช่ไหมแล้วบอกอะไรอีกลูกนอกจากผู้แต่งผู้เขียนเรื่องนั้นแล้วอะไรนะใครจำได้บ้างเมื่อกี้มีคนตอบถูกอะไรหนังสือนะน้ำหนาวต้องบอกอะไรอีกลูกอีกหนึ่งครั้งครับ
3: มาจากหนังสือเรื่องใดค่ะ
0: จ้ามาจากหนังสือเรื่องใดแน่นอนถูกต้อง1บอกว่ามาจากหนังสือเรื่องใดแล้วใครแต่งถูกมั้ยลูก2จากการดูหรือชมสถานที่อันนี้คือถ้าเราไปดูหรือชมสถานที่ต้องบอกด้วยว่าวันที่ไหนเดือนอะไรปีใดที่เราบันทึกเรื่องนั้นไว้นะครับดังนั้นพร้อมไหมที่จะสรุปความรู้ด้วยตนเองจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราแต่ตอนนี้เด็กคงจะคิดว่าอ้าวอาจจะลืมไปแล้วว่ารูปแบบหรือโครงสร้างก่อนที่เราจะเขียนต้องทำอย่างไรคุณครูทำตัวอย่างมาให้นะครับจากเรื่องนี้อันนี้คือที่มานะจำให้ดีเราต้องเขียนว่าจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนลูกว่าเราจะต้องทำอย่างไรอันดับแรกสมมติว่านี่คือหน้าสมุดของหนูใช่ไหมอันดับแรกเราต้องเขียนอะไรวันที่แน่นอนเขียนไปนะครับแล้วก็ทำอย่างไรต่อตอบพร้อมกันเขียนวันที่เสร็จแล้วทำอะไรขีดเส้นใต้นะถ้าตอบได้แต่ทำไม่ได้เนี่ยนะน่าจะต้องให้ขีดเส้นใต้สัก100เส้นนะเขียนวันที่สัก100ครั้งจะได้จำใช่ไหมต่อไปวันที่ขีดเส้นใต้แล้วเขียนหัวข้อว่าอะไรลูกสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราทุกคนต้องเขียนแบบนี้หมดทั้งต้นทางและปลายทางและทำอย่างไรต่อกับหัวข้อขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นปื๊ดเสร็จมาต่อไปหลังจากหัวข้อนี้ต้องทำอย่างไรเด็กๆก็จะต้องเขียนว่าเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามีใครบ้างน้ำผึ้งหนึ่งแล้วตูโอเป้งใครอีกหมดยังแก้วอะไร
1: แก้วตาย
0: าใจนะจ๊ะมี5ตัวละครนี้แล้วทำอะไรน้ำผึ้งทำอะไรชวนเพื่อนไปจัดกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนแล้วตูกับโอทำอะไรลงไปทำอะไรลูกแข่งอะไรแข่งขันการอ่านออกเสียงแล้วผลเป็นอย่างไรได้รับรางวัลแล้วทำไมถึงได้รับรางวัลเพราะว่าไปอ่านอีกหนึ่งรอบก่อนทำนะแล้วเกิดขึ้นที่ไหนโรงเรียนและผลที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างไรเด็กต้องเขียนมาเป็นความเรียงให้ได้นะครับเล่าเรื่องให้ได้อย่างเป็นระบบนะจ๊ะและสุดท้ายแน่นอนเมื่อสรุปความรู้เสร็จแล้วเราต้องเขียนที่มาของเรื่องด้านล่างว่าที่มาจากหนังสือภาษาภาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเมื่อเสร็จแล้วความยาวจะครึ่งหน้ากระดาษ1หน้ากระดาษอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างไรด้วยลูกสุดท้ายขีดเส้นใต้1ครั้งทุกคนตอบได้ก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะจ๊ะดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเรามีประมาณนี้เป็นการสรุปความรู้ครั้งที่4แล้วดังนั้นขอให้ทำงานด้วยความ

มุ่งมั่นตั้งใจคุณครูเดินตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูด้วยว่าโอเคไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรูปแบบไว้ให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยครับในสมุดวิชาภาษาไทยและหยิบภาษาภาษีขึ้นมาเปิดอ่านได้อีกหนึ่งรอบจ้านี่คือตัวอย่างคุณครูขึ้นไว้ให้ดู

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดปฏิบัติกิจกรรมแล้วเรามาดูเพื่อนๆต้นทางสัก2คนมานำเสนอหน่อยให้เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆในห้องและเพื่อนๆปลายทางใครจะเป็นอาสาสมัครก่อนอาเชฟมาลูกเชฟมาก่อนนะเอาไมค์มาด้วยครับเชิญหน้าห้องครูถือไมค์ให้ก่อนครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: ครับสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไร
1: สรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราโรงเรียนของน้ำผึ้งมีกิจกรรมวันภาษาไทยที่โรงเรียนน้ำผึ้งและเพื่อนๆซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศตู่ไปซื้อไส้กรอกตู่หน้ามุ้ยแล้วชูไส้กรอกให้เพื่อนๆดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราครับของครับ
0: ของเชฟโอเคถือว่าทำงานได้ไวแต่ถามว่าสรุปความรู้ครบไหมยังไม่ครบของเชฟมีแค่อะไรลูกมีแค่บอกว่าตู่ไปซื้อไส้กรอกใช่ไหมแล้วสถานการณ์ของแก้วตาล่ะของน้ำผึ้งล่ะใช่ไหมตู่และโอไปแข่งขันอ่านออกเสียงอยู่ตรงไหนแสดงว่ายังครบไหมลูกยังไม่ครบแต่ก็ถามว่าเพื่อนทำได้ทันเวลาไหมทันเวลาที่กำหนดแต่ว่าในเรื่องราวก็ยังไม่ครบเดี๋ยวให้ไปเขียนเพิ่มนะลูกลบที่มาแล้วก็ไปเขียนเพิ่มมาต่อนะแต่เก่งมากที่มาเป็น

0: ตัวแทนไปลูกนั่งที่ได้ต่อไปของบีมจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยวดีสุขศรีชื่อเล่นชื่อบีมค่ะสรุปความรู้เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราน้ำพึ่งจัดกิจกรรมและมีเพื่อนคอยช่วยและมีตู่กับโอแข่งขันอ่านออกเสียงแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่โรงเรียนเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยที่มาจากหนังสือภาษาภาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรา
0: อันนี้ครบใช้ได้นะครับมีว่ามีใครบ้างมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งทำอะไรล่ะน้ำผึ้งก็จัดกิจกรรมและมีเพื่อนมาคอยช่วยและมีใครอีกมีตู่กับโอทำอะไรล่ะก็แข่งขันอ่านออกเสียงแต่ถ้าเพิ่มว่าผลที่เกิดขึ้นของการแข่งขันคือตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่ก็จะดีมากกว่านี้นะแล้วก็มีใครอีกมีแก้วตาแก้วตาทำไมแก้วตาสนใจแต่งเรื่องที่ไหนที่โรงเรียนและแน่นอนเรื่องนี้ให้สาระสำคัญอะไรกับเราก็คือเรื่องนี้สอนให้เราอนุรักษ์ภาษาไทยและบอกที่มาว่าจากหนังสือภาษาภาทีชั้นป.3เรื่องภูมิใจภาษาของเรายอดเยี่ยมมากผมไม่ให้บีมีหนึ่งครั้งจ้าใช้ได้นะครับดังนั้นมีประมาณนี้เด็กๆปลายทางก็หวังว่าน่าจะต้องทำได้ประมาณนี้ถ้าใครทำยังไม่ครบตัวละครยังไม่ครบหรือว่าเรื่องราวยังไม่ครบก็ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็ทำให้ครบนะครับและอย่าลืมที่มาของเรื่องด้วยดังนั้นหมดเวลาของเราในวันนี้แล้วสิ่งที่เด็กๆและคุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือบทอ่านเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้เพราะว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของบทอาขยานในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ซึ่งเป็นบทอ่านเสริมที่อยู่ในหนังสือภาษาภาทีหน้าที่เท่าไหร่ลูก103กลับไปอ่านล่วงหน้ามาอย่างน้อย2รอบนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรและแน่นอนชั่วโมงถัดไปคุณครูปลายทางสามารถไปดูที่เวลาคุณครูนำไปแขวนให้แล้วเป็นใบงานสื่อของเรื่องของการทำป๊อปอัพแล้วเราจะมาทำป๊อปอัพเรื่องในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ในชั่วโมงถัดไปและเด็กเตรียมสีมาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการทำผลงานในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณครูปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืช

0: มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเทียบเคียงกับเศษ1ส่วน2และ1ค่ะเด็กๆคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆนะคะได้เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากันใช่ไหมคะและชั่วโมงก่อนหน้านั้นเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันก่อนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วน